0: ี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขาน่าเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขาอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั่งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขาอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวเลยมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแฝดพาร์ทนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4-5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ์ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: น
0: ี
1: ่เป็น expert
0: มันยากมาก
2: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยถ้าในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองใช้ทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับ
3: พฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหม นี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีอะไรที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกและผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
0: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
3: อันนี้เป็น
2: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
0: แม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
0: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่วันนี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
3: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนอยู่นี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยมาสัก75ปีใช่ไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
3: Oh, okay.
4: นะครับต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีเป็นโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27 นะครับที่จบโทมา mm-hmm. นะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนในการที่สร้างคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้าในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28-30 นะครับที่จะจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงๆแล้ววัยเฉลิมพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ย
3: ควร
4: เข้าไปเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ย กว่าพร้อมจะพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
3: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาตินะครับ
3: ผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับเนี่ยนะครับพอเรียนจบปุ๊บงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้หรือหรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างนี้ไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
3: คือโดยส่วนใหญ่
4: ทำได้ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
3: ส่วนใหญ่เนี่ย
4: ส่วนใหญ่บางคน

0: ค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบและทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะคะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
1: อันนี้
0: จะไม่เอา
1: สามีคุณภาพ
0: ใช่คือเรียนจบเราทำงานแล้วเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
1: ฮะ
0: เยอะด้วย
1: เยอะขึ้นไหมฮะ
0: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันขอแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบเราแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30-40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
1: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลย
0: นะ
1: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
0: อะไรอย่างนี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าไม่ต้องหล่อก็ได
1: ้เริ่มหาเหตุผลให้
0: โอเคมั้ยรวยๆยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
1: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้ก็30กว่า35 40
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
0: ้ป่ะ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องปรับตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
1: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฟอดตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนที่อยากมีแฟนเราเรียนมา3 ปีคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูๆกันไปก่อน
1: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าจริงสุกก่อนห่างไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าเราอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเค
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงเนี่ย
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่าน
0: นะคะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
1: เขาเป็นอย่างนั้นอยู่สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่ม
0: ถูกต้องใช่อย่างที่บอกเลยแล้วว่าอ่ะพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค
1: ่
0: ะก็มีลูกยากแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขัดขายหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้น
1: ๆ
0: คือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
1: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะส ังคมสมัยนี้ใช่ค่ะ

0: ีนมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆเลยคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาครั้งนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในข่าวนี้นะผมขอเริ่มจากทั้งบอสคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่ามีไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกแล้วจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีที่เป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการสองอันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเนี่ยนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำนะจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้อยากจะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั้นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติเองนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับแต่ผมไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นนะแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็น
4: แล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบ
1: มือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4 หรือทางเว็บไซต์www.iphr.mahidol.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
2: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโป้โอ
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้านท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
6: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อน
7: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
7: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
6: เก่งมากสิละแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
7: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
7: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
7: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
7: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
7: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
6: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โผอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
7: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
7: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำธรรมคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพฤกต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคาม 8,250 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมดยังคงมีพันไม้หลายชนิดที่ขึ้นในป่าแบบสวรรค์หน้าเขตร้อนหรือป่าโคกเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของชาวบ้านมานานเช่นพฤกที่ได้รับเลือกให้เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคามมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นมะรุมป่าทอนนาภาคเหนือเรียกจ๊ะขำภาคตะวันออกเรียกก้านหุงมะขามโคกภาคกลางเรียกสุงรังจามจุรีและภาคใต้เรียกกาแสกาไผ่แกระและกรีดพฤกเป็นไม้ต้นผลัดใบโตเต็มที่สูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดป้านแบนเปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลืองพื้นผิวครุขระแตกเป็นร่องลักษณะของใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับใบย่อยรูปไข่กลับปลายมนโคนสอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนพฤกออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีลักษณะ

0: เป็นช่อกระจุกกลมดูคล้ายๆกับดอกจามจุรีมีสีขาวนวลกลิ่นหอมฝักเป็นรูปขอบขนานสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีเมล็ดรูปรีแบน 4-12 เมล็ดนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ประโยชน์ของพฤกษ์ใช้ได้ทุกส่วนเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างฝักและเปลือกใช้ฟอกหนังสรรพคุณทางยาก็มีมากคือเปลือกและเมล็ดมีรสฝาดเป็นยาสมานรักษาแผลในปากลำคอป้องกันฟันผุโรคผิวหนังกลากเลื่อนเยื่อตาอักเสบและยังใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารแก้ท้องร่วงใบมีสรรพคุณเป็นยาเย็นใช้ดับพิษนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางการศึกษาด้านนิเวศวิทยาเพราะพฤกษ์เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอียิปต์การแพร่กระจายมาถึงป่าเขตร้อนในแอฟริกาและเอเชียน่าจะมากับการเดินทางของมนุษย์โดยนำติดตัวในลักษณะยารักษาโรคก็เป็นได้เมื่อมีการสังสรรค์กับผู้คนในท้องถิ่นความรู้เหล่านี้จึงตกทอดมากับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ด้วย
1: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
2: มันจะดีหรือโยม
3: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
4: นี่มันครับหลวงพ
2: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
1: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
2: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
1: ได้บุญนะสิ
5: หาอะไรเออฉันก็ได้บุญแล้วถูกไหมหาอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
2: บาปได้บาป

ทาวริวหาปุราปริเวปิสานะราเนวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิปิติตังปิตังตุหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปรยัคโขยัตถาปริโชติอรัสโสยัตถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ

0: 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงานพอพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉิบเซียนไฟ
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
5: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
5: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
5: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
5: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ

ไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว้าข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
9: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
10: เออ

0: ขอบใจนะทุกคน
1: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
2: โอ้โห
3: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
4: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
3: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
4: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
5: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
3: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
1: ได้สิ
5: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
4: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
5: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
9: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
9: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เต เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
5: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
5: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
9: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
0: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
9: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
0: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
9: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
9: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: ครับ
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะ ลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา

0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิงพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิงครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิงก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ปาให้เด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ
5: พระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนหมอดูหรือดูหมอ
1: เจ้าพ่อร่างทรงให้ขูดต้นไหนนะอ่ะเดี๋ยวข้าขอนึกก่อนแล้วกันเอหรือว่าตรงนั้นวะโอ้ยนึกไม่ออกอ
0: ่
1: ะ
0: ช่วยนึกไหมอ่ะ
1: เออดีดีช่วยนึกหน่อย
0: หลวงอาธรรมโมหลวงอาธรรมโมขูดเล่นเด่นที่ต้นไหนครับ
1: ว้ายตะเถนตกกระถุน
2: ขูดอะไรเหรอโยม
1: เปล่าเจ้าค่ะไอ้ฉันจะมาขุดตะไคร้เจ้าค่ะแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วเจ้าค่ะไปแล้วนะเจ้าค่ะสาธุนมัสการลา
3: เอ้าหัวเราะไม่หยุดเลยท่าทางจะสนุกมากมาก
0: ก็ยังแม้นบอกว่าเจ้าพ่อร่างทรงให้มาขูดหาเลขเด็ดต้นกล้าก็เลยช่วยตะโกนถามหลวงอาไงครับเอแล้วไอ้เรื่องหมอดูเนี่ยมีจริงเหรอครับหลวงอา
2: การดูหมอหรือศาสตร์พยากรณ์มันก็มีมาตั้งแต่โบราณและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจีนฝรั่งมีหมดเลยแม้แต่ในพุทธกาลด้วย
3: พุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านั่นเหรอครับ
0: อ๋อสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ
2: ใช่แล้วสมัยก่อนเขาจะมีไว้ทำนายเพื่อช่วยในการวางแผนชีวิตเหมือนการทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: าท่านอสิตนาบุตรมาหาเราอย่างนั้นเหรอ
1: ถวายพระพรมหาบอพิษข้าได้รู้ข่าวจากเทพยดาว่าพระโอรสได้ประสูติแล้วข้าขอเข้าเฝ้าพระโอรสสักครั้งเถอะ

0: ข้าปลื้มใจยิ่งนักพระเจ้าข้าท่านมหาบอพิษ
1: ท่านอสิตะดาบทเมื่อครู่นี้ท่านดีใจที่ได้เห็นพระโอรสของข้าแล้วทำไมตอนนี้ท่านถึงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าล่ะ
0: ข้าคือว่าข้าเพราะข้าได้เห็นแล้วว่าพระโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าค่ะแต่น่าเสียดายที่ข้านี้ไม่อาจมีอายุยืนยาวจนได้เห็นมหาบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า
1: ลูกข้าจะได้เป็นถึงมหาจักรพรรดิเขาจะไม่ได้เป็นมุนี
0: ข้ารู้และข้าก็เห็นเขาจะชนะทุกสิ่งในความคิดเขาจะครอบครองจักรวาลที่อยู่ในใจผู้คนแต่ในที่สุดแล้วเขาจะเป็นมุนี
1: เขาจะต้องเป็นนักรบที่ทุกคนก้มหัวให้เขาจะไม่มีวันเป็นมุนีใน

0: ่านทั้งหลายตรวจดวงชะตาสิทธัตถะโอรสข้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: จากดวงชะตาราศีเกิดข้ากับพราหมณ์ทั้งหมดคิดตรงกันว่าพระราชโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติแล้วก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเลยพระเจ้าค่ะ
0: เขาจะได้เป็นมหาจักรพรรดิแน่นอน
2: พระโอรสจะเป็นพระพุทธเจ้า
3: คดีพริกแกะดำชัดๆ7 เสียงต่อ 1 เสียงเลยนะท่านโกนทันยะพอพรามน้อยหนาอ่อน
2: พระโอรสองค์นี้มีลักษณะตรงกับมหาปุริสลักษณะ
4: มหาปุริสลักษณะ
2: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะตรงกับมหาบุรุษ32 ประการมหาบุรุษ32 ประการของพระโอรสองค์นี้ไม่เคยมีใครที่มีลักษณะเพียบพร้อมเช่นนี้มาก่อนดวงชะตาเกิดนั้นพระโอรสองค์นี้จะไม่ขึ้นครองราชแต่จะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
5: เสียงแตก
1: กระด้างกระเดืองแหกพวกแหกพ้อง
0: ว่ายังไงเนาะไม่ครองราชแต่เลือกจะบวชเท่านั้นเหรอไม่มีวันข้าจะเลี้ยงให้เขาห่างไกลจากบุญนี
6: ้ก็อย่างที่เราทุกคนรู้นั่นแหละในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงออกผนวดและกลายมาเป็นศาสดาเอกของโลก
7: โหแบบนี้หมอดูแม่นๆก็เรื่องจริงนะสิครับ
6: แต่ถ้าจะบอกว่าถูกทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ศาสตร์พยากรณ์นั้นก็มีหลักการทำนายของมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติ
7: สติเหรอฮะ
6: ใช้สติค่อยๆไตร่ตรองเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่แค่คำทำนายจากหมอดูนะแต่ข่าวสารจากสื่อจากข่าวต่างๆก็เหมือนกันฟังแล้วก็ต้องคิดต้องใช้เหตุผลไตร่ตรอง
7: ครับแต่เสียดายอ่ะ
8: เสียดายอะไรหรอ
7: ก็เกิดช้าไปแค่ 2,000 กว่าปีอ่ะไม่งั้นนะต้นกล้าต้องไปหาพราหมณ์โกนทัญญะสักหน่อยจะได้รู้ว่าเทอมนี้รอดหรือไม่รอดอ่ะ
8: รถถังขอทำนายว่าถ้ารีบกลับไปอ่านหนังสือรับรองสอบได้แน่นอน
6: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะพิเศษของผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง32 ประการ

0: Good morning, students watching on the TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, today I'm the same. I'm not fine. Okay. Kwan, yang.ไม่ค่อยสบายดีนะครับวันนี้ยังเป็นหวัดอยู่ Okay, thank you for your concern. Now let's have a look at the topic for class today นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า you look healthy นะครับ you look healthy นักเรียนนะฮะเห็นหัวข้อของเราวันนี้ที่จะเรียนเด็กๆพอทราบไหมเอ่ยว่าเรากำลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรนะ healthy นะครับมีคำว่า look ด้วยมีคำว่า you ด้วย you look healthy น่าจะแปลว่าอะไรฮะอะไรลูกนะฮะคุณดูเป็นคนที่มียังไงสุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพดีนั่นเองนะครับเอาละเด็กๆทีนี้ในวันนี้เนี่ยเรานะครับจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการนะฮะดูแลสุขภาพนะฮะว่าเราจะทำยังไงให้สุขภาพดีเด็กๆพอมีวิธีไหมนะครับลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าวิธีที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ฮะเบลเล
2: Take a shower
0: Take a shower. Okay, is the way that you think that is a healthy way. Okay, another. มีคนอื่นอีกไหม First.
2: Trim your nails.
0: Trim your nails. ก็คือทำอะไรลูก
2: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บ Okay, thank you. It's good.Billy again.
2: Brush my teeth.
0: Brush my teeth ก็คือแปรงฟันเอาละสิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้เราสุขภาพดีนะฮะแข็งแรงเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านักเรียนนะฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกความบอกคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้2นักเรียนเข้าใจเรื่องนะฮะวิธีการดูแลสุขภาพ3นักเรียนสามารถพูดแนะนำการดูแลสุขภาพของบุคคลอื่นได้นะฮะเอาละทีนี้ครูอันก็ถามเหมือนเดิมนะฮะ How do you take care of yourself ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างเมื่อสักครู่นะฮะเพิร์ทกับเบลเล่ได้ตอบครูอันมาเรียบร้อยแล้วมีคนอื่นอยากจะตอบครูอันอีกไหมมาลิเพิร์ทโอเค
2: exercise
0: นะฮะแปลว่า
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายนะฮะในที่นี้ exercise แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับ very good เอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนะฮะนำใบความรู้ที่12เรื่อง how to take care of yourself นะฮะ

หน้าที่อะไรฮะ126นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยเด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าคือการทำอะไรลูกในเรื่องของอะไรอาหารนะฮะหรือฟู้ดนั่นเองนะครับนะเขาบอกว่าวิธีการแรกเราต้องไปนะฮะต้องพูดถึงเรื่องของฟู้ดนะฮะก็คืออาหารนั่นเองนะครับเขาบอกว่า you should eat healthy food such as fruits and vegetables drink water or fresh juice you should not eat junk food อีกครั้งนะครับเขาบอกว่าYou should eat healthy food such as fruits and vegetables. Drink water or fresh juice. You should not eat junk food. บทความนี้แปลว่าอะไรลูกเขาพูดถึงเรื่องอะไรฮะอาหารเขาบอกว่า you should eat healthy food. ให้กินอะไรอาหารแบบไหนฮะอาหารที่มีประโยชน์เช่นอะไรผักและผลไม้ drink water ดื่มน้ำ or fresh juice juice แปลว่าน้ำอะไรลูกน้ำผลไม้นะฮะyou should not eat junk food คำว่า junk food ก็คืออาหารขยะอาหารขยะเป็นยังไงครับใครสามารถอธิบายครูอ่านฟังได้บ้างอาหารที่เป็นไงอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองดังนั้นสรุปว่าเรื่องของอาหารนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารที่มีอะไรฮะมีประโยชน์โดยเฉพาะพวกผักและผลไม้แล้วไม่ควรทานพวกที่เป็นจังฟู้ดหรืออาหารที่เป็นที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับต่อไปเขาพูดถึงเรื่องอะไรลูก next เรื่อง exercise นะฮะ exercise ในที่นี้แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะพูดถึงการออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่า you should play sports that you like 30 minutes a day you should not sit and play games too often ครั้งนะ you should play sports that you like 30 minutes a day you should not sit and play games too often ใครสามารถที่จะสรุปได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรลูกนะครับให้เล่นอะไรฮะ play sports เล่นกีฬานะครับที่คุณชอบเนี่ยอย่างน้อยวันละเท่าไหร่30นาทีนะครับแล้วก็ you should not sit and play games too often แปลว่าอะไรฮะ should not ไม่ควรที่จะอะไรนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปว่าในเรื่องของexercise เขาพูดถึงการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีแล้วก็ไม่ควรที่จะนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานนะฮะต่อไปนะครับภาพนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกนอนนะฮะก็คือคำว่าอะไรฮะ sleep นะฮะ sleep ก็คือการนอนนั่นเองนะครับการนอนก็เป็นการดูแลสุขภาพนะฮะของเราเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับหัวข้อนี้ you should not นะฮะ you should not go to sleep late you should sleep early you should not go to sleep late you should sleep early แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรลูกนะฮะไม่ควรที่จะนอนไปไงนอนดึกไม่ควรที่จะนอนดึกแต่ควรนอนเป็นไงขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับไม่ควรนอนดึกนะฮะพยายามนอนให้มันเร็วนะครับมีนักเรียนนอนดึกไหมใครนอนหลังสามทุ่มบ้างยกมือสิจริงเหรอนอนหลังสามทุ่มทำอะไรเล่นเกม play games too often right okay next ทีนี้ในเรื่องหัวข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกพูดเรื่องของ teeth นะฮะ teeth ก็คือการดูแลรักษาอะไรฮะฟันนะครับเขาบอกว่า always brush your

0: teeth every morning and every night, or after meal, you should not eat too much sweet. ครั้งนะ Always brush your teeth every morning and every night, or after meal, you should not eat too much sweet. แปลว่าอะไรฮะอะไรลูกควรแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้งเลยนะครับนะทุกเช้าและก็ทุกตอนกลางคืนตอนก่อนเข้านอนก็ได้นะฮะหรือ after meal หลังอะไรฮะหลังรับประทานอาหารนั่นเองนะครับ you should not eat too much sweet ไม่ควรทานอะไรบ่อยทานอะไรฮะของหวานนั่นเองนะครับไม่ควรทานของหวานบ่อยนะฮะมากเกินไปนะครับเพราะมันจะทำอะไรลูกทำให้ฟันผุนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรฮะเรื่องของ hair นะฮะ hair ก็คือเรื่องของผมนั่นเองนะครับเราจะต้องดูสุขภาพผมด้วยนะดูแลสุขภาพผมด้วยเขาบอกว่า wash your hair twice a week at least นะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยให้สระผมยังไงครับบ่อยแค่ไหน twice a week 2 อะไร2ครั้งต่อ week twice a week 2 ครั้งต่อต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับหรือใครอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่นี่อย่างน้อยนะฮะ at least ต่อไปเรื่องของอะไรฮะnails นะฮะ nails ก็คือพวกเล็บนั่นเองนะครับอันนี้คือสำคัญมากเพราะเราต้องใช้มือในการหยิบของนะครับนะถ้าเล็บยาวเนี่ยเชื้อโรคมันอาจจะไปแทรกอยู่ในเล็บได้เขาก็เลยให้เรานี่ดูแลสุขภาพของ nails ด้วยนะหรือว่าเล็บนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่า trim your nails every week you should not keep your nails long ครั้งนะTrim your nails every week. You should not keep your nails long. มีใครสามารถแปลก่อนฟังได้บ้างเขาบอกว่าอะไรลูกให้ตัดเล็บ every week. ทุกสัปดาห์นะฮะทุกสัปดาห์นะครับ You should not keep your nails long. ไม่ควรไว้ไปไงไม่ควรไว้เล็บยาวนั่นเองนะครับห้องนี้มีเล็บยาวไหมเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปตัดนะฮะต่อมาในเรื่องของต่อไปนะฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ hygiene นะครับก็คือสุขลักษณะนั่นเองสุขลักษณะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเด็กๆดูซิเขาบอกว่า bath or shower 2 times a day wash your hands before eating okay. bath or shower 2 times a day wash your hands before eatingแปลว่าอะไรฮะ bath or shower อาบน้ำนะฮะอาบน้ำอาบกับฝักบัวหรือว่าใช้ขันตักก็ได้นะฮะ 2 times a day วันละกี่ครั้ง at least นะฮะก็คืออย่างน้อยนี่วันละ2ครั้ง wash your hands before eating ทำอะไรฮะ wash your hands before eating ก็คือล้างมือก่อนกอดกินอาหารอย่างนี้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆว่าเรื่องของ hygiene นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับสุขลักษณะก็คือการอาบน้ำนะครับนะการล้างมือนะครับก่อนรับประทานอาหารนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายหรือยังสุดท้ายแล้วก็คือเขาบอกว่าอะไรฮะ drink a lot of water นะครับ drink a lot of water ให้ทำอะไรนะฮะดื่มน้ำเยอะๆเด็กๆคิดว่าดื่มน้ำเยอะๆนี่ดีไหม
1: ดี
0: ทำมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างถ้าดื่มน้ำเยอะผิวสวยไหม you've got the perfect skin and what else ดื่มน้ำเยอะๆทำไงอีกนะครับมันก็จะไปทำให้ร่างกายเรายังไม่ขาดน้ำนั่นเองนะครับโอเคเขาบอกว่า drinking enough water every dayIt's important for your health. Drinking enough water every day is important for your health. แปลว่าอะไรฮะ การดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับนะครับ Let's review about the way how we take care of yourself เด็กๆ เราบอกก่อนสิว่าวิธีแรกเมื่อสักครู่เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง Food ใช่ไหมฮะอันที่สอง Exercise คือออกกำลังกายต่อไปSleep คือการนอนพักผ่อนต่อไป Teeth คือการดูแลรักษาฟันต่อไป Hands คือ I'm sorry ไม่ใช่ hands Hair คือผมการดูแลรักษาผมต่อไป Nails คือการดูแลรักษาเล็บนะฮะต่อไป What else HiHygiene นะครับแปลว่าสุขลักษณะนะครับการอาบน้ำล้างมือแล้วต่อไปคืออะไรลูก Drink a lot of water นะครับก็คือการดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ I'm sorry เดี๋ยวหลังจากที่เรารู้แล้วว่าวิธีการนะครับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอั๋นอยากให้นักเรียนสรุปหน่อยนะครับสรุปเป็น mind map ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำนะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนำมาสรุปนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวอย่างอธิบายใบงานก่อนให้นักเรียนทำใบงานที่19ขึ้นมาลูกเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 127
0: ใช่ไหมฮะลักษณะหน้าตาใบงานจะเป็นอย่างนี้นะครับเด็กๆปลายทางทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการทำใบงานนี้ว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าให้นักเรียนฮะ create the mind map about taking care of yourself นะครับ create the mind map about taking care of yourself นะครับให้นักเรียนเนี่ยวาดนะครับทำแผนผังนะครับความคิดหรือว่า mind mapping เนี่ยฮะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับลงไปในหน้า127นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอั๋นว่าครูอั๋นเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างครูอั๋นก็โยงไปเลยนะครับทำเป็นรูป mind mapping อย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกครูอั๋นก็แน่นอนว่าจะต้อง exercise คืออะไรฮะออกกำลังกายครูอั๋นออกกำลังกายด้วยวิธีอะไรบ้างดูนะplay football ครูอั๋นก็เขียนว่า play football เด็กๆดูไปทีละสเต็ปนะลูกอันดับแรกเราต้องเขียนหัวข้อใหญ่ก่อนว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรในที่นี้ครูอั๋นนะครับออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมลูกอย่างเช่นครูอั๋นบอกว่าออกกำลังกายของครูอั๋นมี play football แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่ายน้ำก็คือ go swimming นะครับ go swimming ว่ายน้ำทีนี้ต่อไปมีวิธีอย่างอื่นอีกไหมมาดูของครูอั๋นมีวิธีดูแลอย่างอื่นอีกไหมครูอั๋นบอกว่าครูอั๋นจะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์ครูอั๋นก็เขียนว่า healthy food เห็นไหมฮะแล้ว healthy food ของครูอั๋นเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นประโยชน์ครูอั๋นก็โยงต่อไปครับอย่างเช่น milk นมนะครับ fruit salad พวกสลัดผักสลัดผลไม้นั่นเองนะครับหัวข้ออื่นมีอีกไหมที่สามารถดูแลสุขภาพได้นะครับครูอั๋นก็บอกว่า sleep นอนนะครับอย่างน้อย at least 6 to 8 hours day 6ถึง8ชั่วโมงนั่นเองนะครับครูอั๋นมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างอื่นอีกไหมนะครับมีก็คือ relax คืออะไรลูกผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันผ่อนคลายอะไรบ้างที่มันทำให้ขวัญผ่อนคลาย watch movies ทำอะไรฮะดูหนัง and listen to music ทำอะไรลูกฟังเพลงนี่คือกิจกรรมนะครับที่ขวัญคิดว่ามันสามารถทำให้ขวัญสุขภาพดีได้ล่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยลอง create เป็นของนักเรียนดูนะครับว่านักเรียนมีวิธีการ ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างโอเคนะเดี๋ยวคงใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ทีนี้เด็กๆเป็นไงบ้างลูก Have you finished โอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูขออาสาสมัครนะครับนักเรียนคนไหนก็ได้ลองบอกวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะฮะว่าที่นักเรียนทำลงไปใน Mind Mapping นะครับมีอะไรบ้างใครอยากจะบอกให้เพื่อนฟังบ้างยกมือสิครับโอเคเบลเล่ Good
1: How to take care of myself. Healthy food, juice, vegetables, salad, exercise, play basketball, play badminton, teeth, brush my teeth two times a day, relax, watch movie, listen to music.
0: โอเค very good ปรบมือเบลเล่หน่อยเบลเล่มีดู exercise นะฮะออกกำลังกาย healthy food what else relax ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพฟันด้วยมีใครอีกไหม who else Mali do you want to share Perth do you want to share Plankton do you want to shareCopter, do you want to share your friends? ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูหวันจะมีcase study นะครับก็คือกรณีศึกษาแล้วนักเรียนวิเคราะห์ว่าคุณครูจะมีคน2คนมาให้ดูนะครับครูจะมีบุคคล2บุคคลมาให้นักเรียนดูแล้วก็จะมาดูว่าพวกเขาเนี่ยสุขภาพดีหรือไม่นะครับเด็กๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี้ยนะครับมีสุขภาพดีหรือเปล่านะครับและเดี๋ยวถ้าเขาสุขภาพไม่ดีเกิดจากอะไรนะครับแล้วให้นักเรียนเนี้ยช่วยนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าพวกเขาเหล่านี้อยากจะมีสุขภาพที่ดีเราควรจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีนะครับนี่แน่นะครับมาละบุคคล2บุคคลนะครับมีคำถามด้วยถามว่า are they healthy นะครับแปลว่าพวกเขา2คนเนี้ยมีสุขภาพดีหรือเปล่านักเรียนครับตอนนี้นะครับเราหยุดทำกิจกรรม mind mapping ก่อนนะครับแล้วก็ดูตรงจอนิดนึงนะฮะเด็กๆดูนะครับ2คนนี้เด็กๆคิดว่าลองวิเคราะห์ดูก่อนเห็นจากรูปภาพแล้วเนี่ยทั้ง2คนนี้มีสุขภาพที่ดีไหมมีไหมครับไม่ดีไม่ดียังไงเนี่ยคนนี้ก็คือกินอิ่มบวนท้วนสมบูรณ์คนนี้ก็หุ่นดีไม่ดียังไงเด็กๆลองบอกก่อนสิลองวิเคราะห์ดูสินะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคนแรกก่อนคนแรกเราให้ชื่อว่าอะไรดีชื่ออะไรดีชื่อตินนี่ดีกว่าชื่อตินแล้วใส่นี่เข้าไปตินนี่มิสเตอร์ตินนี่นะครับมิสเตอร์ตินนี่เขาบอกว่า I play games 12 hours a day. I never play any sports. I play games 12 hours a day. I never play any sports. แปลว่าอะไรลูกฉันเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงผมเล่นเกมวันละ12ชั่วโมง I never play any sports. ไม่เคยเล่นเกมโทษไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียววันละ12ชั่วโมงแล้วทำให้สุขภาพก็เป็นยังไงสุขภาพแย่ต่อไปนะครับคนนี้เขากินดีอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเราแจ้งชื่อว่าอะไรดีชื่อแฟตตี้ดีกว่าชื่อแฟตตี้นะครับคนนี้แฟตตี้นะครับมิสเตอร์แฟตตี้นะครับเขาบอกว่าเอาดูนะว่าเขามีสุขภาพดีไหมนะ I never eatFruit. I'm sorry. I never eat fruits and vegetables. I never eat fruits and vegetables. I enjoy eating junk food. I love sleeping all day. อีกครั้งนะเขาบอกว่า I never eat fruits and vegetables. I enjoy eating junk food. I love sleeping all day. เขาบอกว่าเขาไม่เคยกินอะไรเลย ไม่เคยกินผักผลไม้เลยนะครับ I enjoy eating junk food และเขารักการกินอาหารขยะไม่มีประโยชน์และเขาก็บอกว่าเขาชอบการนอนทั้งวันเลยสุขภาพดีไหมไม่ดีแสดงว่าทั้งสองคนนี้เป็นไงเหมือนกันเลยสุขภาพแย่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับมาแนะนำให้เขาสุขภาพดีเด็กๆดูคนแรกก่อนมิสเตอร์ซินนี่เราจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีครับเราจะแนะนำเขาว่าไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ย brainstorming กันโดยการช่วยกันคิดดูสิครับว่าเราจะแนะนำนะครับบุคคลแรกให้สุขภาพดีอย่างไรดีเอาในแต่ละกลุ่มช่วยกันเลยดังนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีคำตอบให้ครบ1คำแนะนำนะ1กลุ่ม1คำแนะนำเอาเฉพาะคนแรกก่อนเอาเริ่มเลยเร็วๆเดี๋ยวกูจะถามทีละกลุ่ม

0: เอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละกลุ่มเลยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีวิธีการแนะนำมิสเตอร์เซนนี่อย่างไรดีนะครับให้เขาสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่กลุ่มสุดท้ายก่อนนะครับกลุ่ม number 5โอเค
1: You should eat healthy food and play sport.
0: Very good. ปรบมือให้มารีหน่อยปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยนะครับเขาแนะนำว่า should eat healthy food and play sport นะฮะต่อไป group number 4 Okay. Are you ready?In Thai or English is okay.ไทยก็ได้หรืออังกฤษก็ได้ครับ
1: เอ็กซ์เซอร์ไซส์สวีปค
0: ่ะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอนด
1: ์สวีปค่ะ
0: สลีปโอเคนะครับเพื่อนบอกว่าควรนอนบ้างนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ้างเอาปรบมือกลุ่ม4หน่อยต่อไปกลุ่ม number 3 First area
1: He should play sports and sleep early and eat fruits and vegetables
0: Okay and what else
1: That's all
0: Okay thank you ปรบมือเพิร์ทหน่อยเพิร์ทบอกว่าHe should sleep early. ควรเข้านอนเร็วหน่อย Play sport and eat fruits and vegetables. นะฮะ vegetables. รับประทานผักผลไม้ออกกำลังกายแล้วก็นอนเร็วๆหน่อยนะครับ Group number 2.
2: กินอาหารครบ5หมู่ครับ
0: กินอาหารครบ5หมู่โอเค Eat enough.Five food group. Okay, it's okay. Thank you. ปรบมือกลุ่ม2นะครับ And then group number 1.
1: You should not go to sleep late. Pace sports 30 minutes a day. And eat.Healthy food.
0: Very good. Problem กลุ่มหนึ่งหน่อยนะครับก็คือนะฮะให้ไปฮะไม่ควรนอนดึกนะครับเล่นกีฬาบ้างนะครับแล้วก็รับประทานอาหารครบ5หมู่อ่ะทีนี้เรามาดูคนที่2บ้างมิสเตอร์ Fatty มิสเตอร์ Fatty ก็บอกว่า I never eat fruits and vegetables ไม่เคยกินผักผลไม้เลย I enjoy eating junk food นะครับนะฮะก็คืออะไรฮะกินชอบกินอาหารอะไรไม่มีประโยชน์เลยนะครับI love sleeping all day แถมยังชอบนอนอีกต่างหากนะฮะนอนทั้งวันเลยนะครับเอาละเราจะแนะนำคนนี้ว่าไงดีฮะเราช่วยกันเร็วๆช่วยกันshould eat healthy food ทำอะไรอีกรูปร่างลักษณะแบบนี้เราควรให้เขาออกกำลังกายไหม yeah. นะครับ andDo you exercise play sports นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูของครูอั๋นนะครับว่าครูอั๋นแนะนำเขาว่าอย่างไรบ้างประโยคแรกนะครับครูอั๋นบอกว่า he should play sports ให้เขาควรทำอะไรลูกออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬานะครับทีนี้เด็กๆดูนะฮะว่าสังเกตดูการแนะนำเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราแนะนำเพื่อนควรทำอย่างนี้ควรจะทำนี้เขาว่าควรจะคือคำว่าอะไรแล้วเด็กๆจำได้ไหม should นั่นเองนะครับคำว่า should นั่นเองนะครับ should ว่าควรจะทำนั่นเองนะครับต่อไปประโยคที่2ครูแนะนำเขาว่า he should not play games too often นะแปลว่าเขาไม่ควรทำอะไรลูกเล่นเกมเยอะเกินไปนะครับต่อไปเรามาดู Mr. Fatty บ้างนะครับครูอ่านแนะนำเขาว่าอย่างไร he shouldeat fruits and vegetable นะฮะแนะนำให้ควรทานผักและผลไม้นะครับแล้วก็ he should not eat junk food นะครับทีนี้เด็กๆ ดูนะว่า ความแตกต่างของแต่ละประโยคเนี่ยมีแตกต่างอยู่นิดเดียวนะครับสิ่งที่เหมือนกันถ้าเราจะแนะนำเขาคือมีคำว่าอะไรลูก should นะครับเก่งมากที่แปลว่าควรจะแต่ถ้าเราบอกว่าคุณไม่ควรจะทำนะครับเราห้ามเขาว่าไม่ควรจะทำนะครับเราแค่ใส่อะไรเข้าไปลูก not หลังคำว่า should นั่นเองก็คือคำว่า should not ที่แปลว่าไม่ควรจะทำนะฮะอย่างเช่นHe should not play games too often. แปลว่าเขาไม่ควรเล่นเกมเยอะเกินไปนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีเพื่อนขวัญอยู่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อปีเตอร์ช่วยปีเตอร์หน่อยนะครับปีเตอร์นี่เขามีปัญหาด้านสุขภาพนะครับเพื่อนขวัญเองนะครับมิสเตอร์ปีเตอร์นะฮะปีเตอร์นะครับเขาชื่อปีเตอร์เดี๋ยวเรามาช่วยปีเตอร์ช่วยเพื่อนขวัญนะหาทางออกนะครับดูลักษณะปีเตอร์ก่อนว่าปีเตอร์เขาเป็นยังไงร่างกายสมบูรณ์ไหมแล้วดูเนี่ยบนโต๊ะเขากินอะไรที่มันเป็นอาหารจังจังฟู้ดหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปีเตอร์นะครับในใบงานที่20หน้าที่อะไรลูกโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเขาบอกว่าให้อ่านเนื้อเรื่องของปีเตอร์แล้วให้แนะนำเขาหน่อยว่าเราจะให้เขามีสุขภาพดีอย่างไรเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่นักเรียนแนะนำนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูอ่านจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็แปลให้ฟังด้วยคนนี้นะครับก็ชื่อปีเตอร์เขาบอกว่าปีเตอร์เนี่ย unhealthy boy unhealthy แปลว่าอะไรฮะ healthy แปลว่ามีสุขภาพดีแต่ unhealthy คือสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะครับฟังนะPeter is an unhealthy boy. He eats a lot of chocolate and soft drink. He also eats candy every day. He has got tooth decay. He eats fruits and vegetables once a month. Moreover, he keeps his nails long. He never plays any sports.He loves to play games and goes to sleep late every night. ครั้งหนึ่งนะ Peter is an unhealthy boy. He eats a lot of chocolate and soft drink. He also eats candy every day. He has got tooth decay. He eats fruits and vegetables once a month. Moreover, he keeps his nail long. He never plays any sports.He loves to play games and goes to sleep late every night. จับใจความได้ว่าอย่างไรบ้าง Peter เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีเขาชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็พวกน้ำอัดลมเยอะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยยังชอบกินแคนดี้ลูกอมทุกวันเลยนะครับHe has got tooth decay. คำว่า tooth decay นะครับแปลว่าฟันผุนี่เนี่ย tooth decay เนี่ยนะฮะฟันผุเนี่ยเต็มไปหมดเลยในปากนะฮะ He eats fruits and vegetables once a month. รับประทานอาหารโทษรับประทานผลไม้และผักเท่าไหร่ฮะ once a month บ่อยแค่ไหนเรียนมาแล้ว once a monthเดือนละหนึ่งครั้งMoreover มากไปกว่านั้น He keeps his nails long ไว้เล็บเป็นไงยาวเลยนะฮะ He never plays any sports เขาไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่เคยเล่นกีฬาอะไรด้วยซ้ำเลย He loves to play games and goes to sleep late every night เขาชอบที่จะเล่นเกมและ go to sleep late ไปไหนฮะไปนอนเป็นไงนอนดึกนะครับดังนั้นสรุปว่าปีเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนะครับน้ำอัดลมต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เคยกินผักและผลไม้เลยนะครับกินเดือนละครั้งครับแล้วก็ไว้เล็บยาวฟันก็ผุนะครับไม่เคยออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เข้านอนเข้าช้าด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแนะนำ การดูแลสุขภาพของปีเตอร์เพื่อนครูอั๋นยังไงดีทีนี้หลังจากนั้นให้นักเรียนลองมาเขียนคำแนะนำตรงข้างใต้นะครับทีนี้เด็กๆดูนะตรงนี้ให้นักเรียนเขียนคำแนะนำนะครับเพื่อให้ปีเตอร์เนี่ยมีสุขภาพที่ดีเด็กๆดูครูอั๋นนะว่าครูอั๋นแนะนำว่าอย่างไรนะฮะเอาดูตัวอย่างก่อนนะครับครูอั๋นบอกว่า he should play sports เขานะครับควรจะเอากำลังกายเล่นกีฬาในที่นี้ครูอั๋นใช้คำสรรพนามเป็น he นะครับเพราะเขาคือผู้ชายโอเค I'm sorry ไม่ใช่สรรพนาม pronoun นะครับ pronoun นะครับก็คือ he นะทีนี้ต่อไปดูประโยคที่2ครูอั๋นแนะนำเขาว่ายังไงฮะ he should eat fruits and vegetablesเขาควรอะไรลูกกินผักและผลไม้บ้างนะครับต่อไปเมื่อมีคำแนะนำที่ควรจะทำแล้วก็ต้องมีคำแนะนำที่ไม่ให้เขาปฏิบัติไม่ควรจะทำนะครับก็คือ he should not drink too much soft drink เขาไม่ควรที่จะดื่มอะไรเยอะเกินไปน้ำอารมณ์เยอะเกินไปนั่นเองนะฮะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนคำแนะนำ

0: โอเคเอาล่ะเด็กๆครับ time's over นะครับหมดเวลาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครลองบอกขวัญหน่อยสิว่าเรามีวิธีการแนะนำปีเตอร์เพื่อนครูยังไงบ้างที่นอกเหนือจากของครูนะมีใครที่มีคำแนะนำนอกเหนือจากครูไหมลูกเบลเล่ลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเรานำเสนออะไรไปที่นอกเหนือจากครู
1: He should not sleep late.
0: He should not sleep late. เขาไม่ควรที่จะไปนอนดึกนั่นเองมาลินอกเหนือจากครูไหมเดี๋ยวขอมาลิก่อนนะมาลิ
1: Not eat candy.
0: He should not eat candy. เขาไม่ควรกินลูกอมนะฮะเยอะเกินไปโอเค Perth.
1: He should trim his nails every week.
0: Very good. นั่งลงครับ Perth เขาบอกว่า he should not keep his nails long นะครับก็คือให้ตัดเล็บซะบ้างนะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้เด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะแนะนำนะฮะเพื่อนของครูอันก็คือปีเตอร์เนี่ยได้เลยนะครับต่อไปมาถึงช่วง wrap up ของวันนี้เด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรป้ายการ how to take care of ourselves ใช่ไหมฮะทีนี้ลองบอกวิธีการหน่อยสิลูกว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นครูอันอันดับแรกคือ exercise นะครับออกกำลังกายนะฮะ play football go swimming นะครับไปว่ายน้ำมีอะไรอื่นอีกไหม healthy food รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ milk นะครับนมนะครับแล้วก็กินพวกสลัดอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี sleep at least 6 to 8 hours day นะครับนอนวันละ6-8 ชั่วโมงแล้วก็มีชั่วโมงรีแลกซ์ด้วยนะครับผ่อนคลายอย่างเช่น watch movies นะฮะดูหนัง listen to music ฟังเพลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างจากของนักเรียนบ้างนะฮะเพราะว่าการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกวิธีการไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะสะดวกแบบไหนนั่นเองนะฮะเอาละทีนี้เดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ healthy lifestyle นะครับชื่อเรื่องของเราคือ healthy lifestyle นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่13นะฮะใบงานที่11นะครับแล้วก็อย่าลืมแบบประเมินด้วยนะครับแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้นะครับเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้วันนี้ do you have any questions เด็กๆมีคำถามไหมFirst, I'm sorry, Billy, do you have a question?
1: How to take care of myself?
0: Of my...
1: Of yourself.
0: Of myself, okay, of yourself. ก็คือถามคุณครูนะฮะ Okay, I eat healthy food, นะครับ like fruit and vegetables, drink a lot of water, นะครับ

0: do exercise like play football and go swimming. This is my healthy ways to take care of myself. Okay. And Bert, do you have questions?
1: How long do you exercise?
0: How long that I, how often, right? How often do I exercise? I do exercise like play football maybe 3 times a week.
1: Okay.
0: Okay, thank you for your question. 3 times a week แปลว่าอะไรลูก? สัปดาห์ละนะครับครูก็ไปเล่นฟุตบอลนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งนั่นเองนะครับ I play football with my friends 3 times a week นะครับ All right do you have any questions มีคำถามอีกไหม No okay thank you for your attention today นะครับขอบคุณนะครับสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับ I think this is enough for today so let's say goodbye see you next time

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลย
3: นี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ครั้นเมื่อเสวยราชย์แล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการกับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับวันนี้ก็เราจะมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมลูกคำอะไรนะคำเป็นและคำตายเด็กๆปลายทางคำเป็นและคำตายตรวจการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับถูกต้องทุกคำหรือเปล่าถ้าถูกต้องทุกคำวันนี้เราจะนำความรู้คำเป็นและคำตายมาเชื่อมต่อกับวันนี้ทุกคนดูที่หน้าจอคุณครูจะสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: การพันอักษรกลาง
0: ดีมากการพันอักษรกลางวันนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องอักษรกลางและคำเป็นคำตายมาช่วยในการพันวรรณยุกต์หรือพันอักษรนั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับ
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: คำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล
0: ้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยอ่ะไปพร้อมๆกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำนี้คือคำว่าอะไรอ่านได้ไหมคำว่าอะไรลูกเบญจเพศดูซิคำว่าเบญจเพศเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวสังเกตข้อแตกต่างนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะครับแล้วยกขึ้นมาพร้อมกันนะลูกปลายทางด้วยนะ1 2 3 4เขียวหรือสีแดงคำตอบคือสีเขียวถูกต้องแตกต่างกันตรงไหนสีแดงกับสีเขียวตัวสะกดของพยางค์สุดท้ายใช่ไหมตรงไหนลูกสอสลากับสอเสือคำที่ถูกต้องต้องสะกดด้วยสอเสือดีมากนะซึ่งหลายคนเนี่ยจะสังเกตเห็นบ่อยมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะมักเขียนผิดเราจะใช้ตัวไหนสะกดสอสลาเนาะเหมือนกับเพศแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เบญจเพศต้องเป็นแบบนี้เบญจเพศแปลว่าอะไรแปลว่า25เช่นอายุถึงเบญจเพศก็แปลว่าอายุเท่าไหร่ลูก25นะคำนี้คุ้นเคยไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับพูดหรือสื่อสารกับคนที่อายุ25หรือคนที่มีวัยเข้าเบญจเพศนั่นเองนะครับทีนี้ได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะไปทบทวนไปฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมนะความรู้เดิมที่เด็กๆยังมีอยู่หรือเปล่าลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้อ่านว่าอะไร
1: โต
0: ๊ะปลายทางอ่านได้ไหมอ่านว่าโต๊ะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตพยัญชนะต้นของคำว่าโต๊ะพยัญชนะต้นคือตัวไหนลูกพยัญชนะต้นตอบดังๆต่อเต่าใช่ไหมตรงนี้คือพยัญชนะต้นเราก็เขียนต่อเต่าต่อมาหมู่อักษรยังจำได้อยู่ไหมต่อเต่าอยู่หมู่อะไรอักษรกลางได้แล้วนะต่อมาลักษณะของคำเป็นคำเป็นหรือคำตายยังจำได้ไหมตอบดังๆคือคำตายเพราะอะไรถึงเป็นคำตายลูกเพราะว่าโต๊ะสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวถ้าสระเสียงสั้นต้องตายดีมากคำต่อมาคำนี้ลองอ่านซิพร้อมกัน
1: จ
0: านพยัญชนะต้นก็คือ
1: จ
0: อจานหมู่อักษรคืออักษรอะไรลูกจอจานจำได้อยู่ไหมอักษรกลางแล้วเป็นคำเป็นหรือคำตาย
1: คำเป็น
0: เพราะอะไรจึงเป็นคำเป็นเพราะอะไรลูกมีตัวสะกดอยู่ในอะไรตัวสะกดลูกตัวสะกด
1: นอ
0: หนูสะกดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคำเป็นจำได้อยู่ไหมถ้าคำตายมาตราตัวสะกดที่อยู่ในคำตายเรียกว่าอะไร
2: กบฏ
0: ถ้าคำเป็นเราเรียกว่าอะไรลูก
2: นมยวง
0: ดีมากต่อไปเด็กๆรู้แล้วทีนี้เคยเล่นปริศนาไหมเคยเล่นป ริศนาพมีไหมลองดูซิว่าใครจะตอบคำถามครูได้บ้างพมีคืออะไรลูกพมีก็คือจะมีกลอนมาให้แล้วก็ลองทายคำจากกลอนนั้นนะอยากได้หัวใจหรือเปล่าถ้าอยากได้ต้องทายให้ถูกโอเคไหมกลุ่มไหนคิดว่าตอบถูกแล้วยกมือได้เลยปลายทางก็เหมือนกันนะลูกถ้าคิดว่าตัวเองหาคำตอบได้แล้วยกมือแล้วบอกคุณครูได้เลยนะครับปริศนาข้อแรกคว้างไปทางข้างหน้าคว้างไปทางข้างหน้าเราเรียกว่าอะไร
3: โยน
0: โยนยังไม่ถูก
3: ปลา
0: อะไรนะ
3: ปลา
0: เรียกว่า
3: ปลา
0: ปลาถูกต้องต่อไปต่อไปไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่เรียกว่าอะไรลูก
3: ปลา
0: ไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่ที่ไหนมีไม้มีอะไรนะ
3: ปลา
0: ปลาแล้วก็ป่าต่อไปพี่สาวพ่อแม่ไงเห็นไหมมาแล้วต่อมาสุดท้ายคำนี้ใช้เรียกแทนพ่อ
3: ป๋าม
0: ีสองคำคือ
3: ป
0: ๋าและป๋าลองสังเกตสิออกเสียงพร้อมกันป๋าป๋าป้าป๋าป๋าอ้าวปริศนาต่อมาอันนี้แจกจริงๆแล้วพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยข้อแรกคือคำพูดบอกกล่าวเล่าขานใบให้ว่าเป็นพยัญชนะอักษรกลาง1พยางค์คำพูดบอกกล่าวเล่าขานหรือจะให้บอกก่อนใบให้ใช่ไหมคำตอบก็คือจาพูดจาต่อมาต่อมาอันที่2เอกขานเรียกยศตำแหน่งคำตอบคือดูไม่ทันเลยว่าใครจะตอบคำตอบคือ
3: จา
0: ต่อไปโทส่องแสงสีร้อนแรงใครเอ่ยกลุ่มไหนเอามือจับหัวยกโอ้โหให้กลุ่มสี่ตอบคำตอบคือถูกไหมลูกจ้าจ้าจ้าสุดท้ายคือเชิญแจ้งคำตอบของคุณก็คือจ้าจ้าจ้าเห็นไหมมาหนึ่งหัวใจหนึ่งดวงต่อมาต่อมาข้อนี้ข้อนี้อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกอุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกหนึ่งพยางค์หนึ่งพยางค์อุบายคนที่หลอกคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรคนอะไร
4: โกหก
0: ไม่ใช่โกหกมีหนึ่งพยางค์อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกขึ้นต้นด้วยสระโอ
4: โจร
0: ไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกขึ้นต้นด้วยสระโอมีไหมเอ่ยไปทางตอบได้ไหมลูกเพิร์ทตอบว่าตอบว่าอะไร
5: โกงค
0: ่
5: ะ
0: โกงใช่ไหมถูกต้องป้ามามาจริงๆแล้วถ้าได้คำแรกคำที่สองจะต้องตอบถูกเลยใช่ไหมคำที่สองช่วยกันนะเอกบอกทำให้งอโค้งเป็นไงลูกเรียกว่า
3: โกง
0: สุดท้ายโทรตามมาว่าสูงโยงสูงสูงคือโก้งก็คือมาจากคำว่าโก้งเก่งนะแล้วก็ช่วยกันเปิดโปงคำตอบเอ่ยสามคำคือโก้งโก้งโก้งต่อไปอีกหนึ่งปริศนาข้อที่สี่เครื่องนุ่งมาแล้วเครื่องนุ่งมีสองขาก็คือ
3: กาง
0: เกงดูที่คำว่ากางดูที่คำว่าเก่งเป็นเด็กเกรเป็นเด็กกล้าฉลาดรู้คือ
3: เก่ง
0: ไหนคนไหนคือเด็กเก่งไม่มีเลยมีโปรดคนเดียวต่อไปเหมือนกวางลองทายดู
3: เก
0: ่งคำตอบก็คือเก่งเก่งเก่งใช่ไหมนักเรียนลองดูสิว่าทั้งหมดนี้คำที่เราได้ปริศนาที่เราได้ข้อแรกเราได้อะไรนะลูกป้าป้าป้าป๋าป๋าข้อสองได้คำว่าจ้าจ้าจ้าข้อ3ได้คำว่า
3: โกง
0: โกงโกงข้อ4ได้คำว่า
3: เก่ง
0: เก่งเก่งใช่ไหมลองสังเกตดูสิว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันเลยในแต่ละช่อง
6: เส
0: ีย
6: งอ
0: ัก
6: ษร
0: เสียงอักษรอะไร
6: กล
0: างก็คือพยัญชนะต้นใช่ไหมแล้วอะไรเหมือนกันอีกลักษณะร่วมก็คือสิ่งที่เหมือนกันวรรณยุกต์ดีมากลองดูสิแถวแรกแถวแรกแถวแรกมีวรรณยุกต์ไหม
3: ไม่มี
0: ไม่มีแถวสองมีไหม
2: มีแถว3มีไหม
3: ม
2: ีแถว4มีไหม
3: ม
2: ีแถว5มีไห
3: ม
2: มีอ่ะขอเชิญตัวแทนหน่อยที่จะมาเป็นหมวกให้เพื่อนๆดูใส่หมวกออกมาเลยทั้ง4คนที่คุณครูแจกหมวกเอาไว้ออกมาหน้าห้องออกมาหน้าห้องดูสิยืนให้ตรงเรียงลำดับให้ถูกดูสิว่าเพื่อนจะเรียงถูกไหมคนไหนมาก่อนมาหลังเนี่ยเด็กๆดูสิว่าอันแรกคนแรกคามินเรียกว่าอะไรลูกที่อยู่บนหัวเพื่อนเรียกว่าอะไรนะ
3: ไม
2: ้เอกคนที่สอง
3: ไม้โท
2: คนที่สาม
3: ไม้ตี
2: คนที่สี่
3: ไม้จัตวา
2: ไม้จัตวาทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์ใช่ไหมทีนี้รูปเป็นแบบนี้แต่เสียงจะตรงรูปกับตรงเสียงทุกคำไหม
3: ไม่
2: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอักษรกลางนะเราใส่ไม้เอกลงไปใส่ไม้โทลงไปใส่ไม้ตรีและใส่ไม้จัตวาลงไปก็จะรูปและเสียงจะตรงกันถ้าเป็นอักษรกลางนะอันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนๆออกมาทีนี้ครูถามหน่อยว่าเพื่อนๆออกมายืนทั้งหมดกี่คน
3: 4
2: คนแต่ละคนมีรูปวรรณยุกต์อยู่บนหัวใช่ไหมสรุปได้ว่ารูปวรรณยุกต์ของเราจะมีกี่รูปเอานับดีๆนับดีๆมีกี่รูปลูก4รูปแต่เสียงวรรณยุกต์จะมีกี่เสียง5เสียงเราขาดอะไรไปแสดงว่าเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหม
3: ไม
2: ่มีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับไปนั่งที่ได้เลยใส่ไว้เลยลูกไม่ต้องถอดนะเพื่อนจะได้จำรูปวรรณยุกต์ได้ต่อมาเด็กๆลองมาดูเราจะเอาวรรณยุกต์ทั้ง4ตัวนี้นะมาใช้ในการพันอักษรอะไรกลางพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ย
3: พร
2: ้อมที่จะพันหรือยังลูกวันนี้สนุกแน่นอนนะผ่านอักษรกลางจุดประสงค์ก็คือเด็กๆจะต้องบอกหลักการผ่านวรรณยุกต์ได้ก็คืออักษรกลางคำเป็นและคำตายด้วยนะเอามาใช้ด้วยผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นคำตายได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการผ่านวรรณยุกต์นะครับมาดูว่าการผ่านวรรณยุกต์คืออะไรดูซิบนหน้าจอเด็กๆอ่านพร้อมกัน
3: การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์

0: การผันวรรณยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมเมื่อกี้คนแรกคือใส่รูปอะไรเอกใส่ต่อมาคือโทตรีและจัตวานี่แหละคือไต่ระดับไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีเหมือนกันใช่ไหมลูกถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเหมือนกันนะมันถึงจะผันไปทางเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าก
1: า
0: อ่ะลองสะกดซิกออากาพอเราใส่ไม่เอกเป็น
1: กา
0: ใส่ไม่โท
1: กา
0: ใส่ไม่ตรีกาหรือกาก
1: า
0: เอาเสียงให้ถูกนะแล้วก็ใส่ไหมจัตวาเป็น
1: กา
0: อ่ะลองไล่เสียงสิกาก
1: ากาก
0: นี่แหละเราเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะทีนี้การผันวรรณยุกต์เนี่ยจะผันได้ต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันดับแรกนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องหมู่อักษรใช่ไหมลูกเราแบ่งพยัญชนะของอักษรเนี่ยทั้งหมด44ตัวออกเป็น3หมู่หมู่แรกคืออักษร
1: กลาง
0: หมู่ที่2คือสูงหมู่ที่3คือต่ำสูงกลางต่ำจะเอามาช่วยผันอันที่2ต้องมีความรู้เรื่องคำเป็นและคำตายตอนนี้มีความรู้หรือยังมีแล้วเรื่องอักษร3หมู่มีความรู้หรือยังมีแล้วต้องเอามาประกอบกันนะแล้วก็ต้องรู้เรื่องสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายนะพยางค์ตายเนี่ยดูยังไงว่าอันไหนเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักเรียนลองสังเกตคำนี้นะคำนี้นักเรียนลองดูขอไม่เอาขอดีกว่าเอาเป็นอักษรกลางอักษรกลางเอาคำว่าจับก็ได้จออะดอจัดนักเรียนดูซิอันนี้เป็นคำตายใช่ไหมลูกนะต่อมาอีกคำหนึ่งจออะดอจัดดูที่คำว่าจัดสรุปจัดเป็นคำเป็นหรือคำตายคำตอบดังๆ
1: คำตาย
0: เพราะอะไรถึงเป็นคำตายเพราะอะไรมีตัวสะกดในมาตรากดใช่ไหมถ้าอยู่ในมาตรากดเป็นคำตายเหมือนกันเป็นคำตายทั้งสองแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคำว่าจัดเนี่ยสระอะไรสระอะแต่คำว่าจัดสระอะไรสระอาเนี่ยคำตายสามารถประกอบด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ครูถึงบอกว่าให้นักเรียนสังเกตที่อะไรลูกที่ตัวสะกดใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าเป็นที่มาว่าดูสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายมันจะเอาไปช่วยในการผันวรรณยุกต์อ้าวต่อมาพยัญชนะอักษรกลางมีอะไรบ้างลองดูสิท่องพร้อมกันเจจะแทนด้วย
1: จอจาน
0: ดูแทนด้วย
1: ดอเด
0: ็กอย่างเดียวใช่ไหมดออะไรอีก
1: ดอชดา
0: บอแทนด้วย
1: บอ
0: ใบไม้ปลาแทนด้วย
1: ปอ
0: ปลากับแทนด้วย
1: กอ
0: กไก่อาแทนด้วยอ่างตีแทนด้วยตอเต่าและตอปักตักทั้งหมดนี้คือพยัญชนะในอักษรกลางเราจะเอาไปช่วยผันวรรณยุกต์ต่อมาทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นนักเรียนสังเกตที่คำเป็นถ้าเป็นคำเป็นคำเป็นต้องมีตัวสะกดในมาตราอะไรทบทวนก่อนมาตราอะไรลูกกบฏหรือนมยวงนมยวงถ้าไม่มีตัวสะกดต้องสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว
1: เ
0: สียงยาวใช่ไหมและอีกหนึ่งอันก็คือต้องผสมด้วยสระอะไรสี่สระคืออัมเอาโอเคทีนี้ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นเราจะผันได้ทั้งหมดกี่เสียงทั้งหมดเลยเนี่ยกี่เสียง 5เสียงโดยเริ่มจากเสียงสามัญเอกโทตรีจัตตวานะโดยพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญคำว่าพื้นเสียงแปลว่าคำนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เราก็จะนับว่าเป็นพื้นเสียงอ่ะทีนี้มาดูคำตายถ้าเป็นคำตายอะไรหายไปลองดูสิเสียงอะไรหายไปเสียงสามัญแล้วพื้นเสียงก็จะย้ายจากเสียงสามัญมาเป็นเสียงอะไรลูกเสียงเอกดังนั้นสรุปได้ว่าอักษรกลางคำตายพันได้กี่เสียง
1: 4 เสียง
0: คือเอกโทตรีจัตตวานะย้อนนิดนึงห้องเรียนปลายทางอักษรกลางคำเป็นได้กี่เสียงลูกตอบดังๆต้นทางตอบกี่เสียงอักษรกลางคำเป็นได้ทั้งหมด5 เสียง5 เสียงคือมีเสียงสามัญด้วยถ้าเป็นคำตายเราจะลดเสียงสามัญออกพันไม่ได้นะก็จะได้แค่เอกโทตรีและจัตตวาอ้าวทีนี้ลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างคำนี้ลองพันพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ1 2 3ปาปาอาป้าป๋าป๋าต่อมาปานปานป้านปานปานเห็นไหมทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์เราจะใช้หลักการนับนิ้วมืออ่ะทุกคนชูมือขึ้นมานะนักเรียนสามารถนับลงก็ไ

0: ไหนใครถนัดนับลงก็คือนิ้วโป้งแทนด้วยเสียงอะไรลูกเสียงสามัญใช่ไหมก็นับลงหรือนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกก็เอาลงนิ้วกลางแทนด้วยเสียงเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาอ่ะเอาใหม่นะนิ้วหัวแม่มือแทนด้วยเสียง
1: สาม
0: ัญชี้แทนด้วยเสียงเอกนิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาจะเอาลงก็ได้หรือจะนับขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่ผิดนะอ้าวต่อมามาดูคำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรไม่มีสามาญอ่ะลองดูซิเวลาผันคำตายนักเรียนลองดูครูจะผันให้ดู1รอบถ้าไม่มีเสียงสามัญเราจะมาเริ่มผันที่เสียงเอกคำนี้ก็จะผันได้ว่าจะจะจะจะเห็นไหมอ่ะลองออกเสียงตามครูจะจะจะจะอ่ะคำต่อมาจากจากจากจากอีกรอบนึงจากจากจากจากอันนี้คือบางคำอาจจะไม่มีความหมายเลยแต่ผันได้นะผันได้เพราะว่าด้วยหลักการของอักษรกลางเขาถูกบังคับว่าถ้าเป็นคำเป็นผันได้5คำตายผันได้4เมื่อผันออกมาแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคำไหนมีหมายเราก็จะถูกนำไปใช้ในภาษาไทยคำไหนไม่มีความหมายก็ไม่เอาไปใช้หรือบางคำผันออกมาแล้วไม่ได้เป็นภาษาเขียนแต่เป็นภาษาพูดก็ได้เนาะอันนี้คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางยากไหมไม่ยากเพราะว่าเราคุ้นเคยทีนี้ลองมาดูมาฝึกผันกันดีกว่าเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงผันไปพร้อมกันนะลูกถ้าผันได้คล่องครูจะให้เล่นเกมโอเคไหมอ้าวเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมที่จะผันวรรณยุกต์หรือยังต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมอ้าวคำนี้พร้อมกันนะ1 2 3
1: ปาน
2: ปาน
1: ปาน
2: ปาน
0: ต่อไป
2: บานบานบานบาน
0: ต่อไป
2: จาง
0: จาง
2: จางจาง
0: ต่อไป
2: ปอง
0: ปอง
2: ปอง
0: ป๋องป๋องต่อไป
2: โกง
0: โกง
2: โกง
0: โกง
2: โกง
0: ต่อไป
2: กิ๋งกิ๋งกิ๋งกิ๋ง
0: ต่อไป
2: ด
1: ู
2: ดูดูดู
0: ต่อไป
2: กุ้ง
0: กุ้ง
2: กุ้ง
0: กุ้ง
2: กุ้ง
0: อันนี้คือคำอะไรคำเป็นสรุปได้ว่าคำเป็นผันได้กี่เสียง5เสียงคือเสียงอะไรบ้าง
1: สามัญ
2: เอกโทตรีจัตวา
0: ดีมากผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านได้นะอ่ะถ้าผ่านได้คุณครูขอไปต่อเอายังไม่หมดเอาอีกรอบนึงคำนี้คือก่อน
1: ก่อน
2: ก่อน
1: ก่อน
0: ต่อไป
2: ด้าน
0: ด้าน
2: ด้านด้าน
0: อันนี้คือคำเป็นนะคะต่อไปมาเริ่มที่คำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรลูก
1: สาม
0: ัญเราจะเริ่มที่เสียงอะไรเสียงเอกนะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าโบกเราต้องตั้งคีย์ให้ถูกโบกโบก
1: โบก
0: โบกต่อไปกัด
1: กัด
0: กัด
1: กัด
0: ใช่ไหมต่อมาอบ
1: อบ
0: อบอบคำนี้ผันเอง
1: จับ
2: จับจับ
0: ยังมีเสียงเพี้ยนๆอยู่เลยเอาใหม่นะลูกจออะบอจับทุกคนออกเสียงว่าจับจับจับแขนเนี่ยจับแขนจับถ้าใส่ไม่โทออกเสียงว่าจับออกเสียงซิจับต่อไปใส่ไม้ตรีจับเหมือนกวยจับกวยจับรู้จักกวยจับไหมแล้วก็ใส่ไม้จัตวาออกเสียงว่าจับเอามาอีกรอบหนึ่งนะจับ
1: จับ
0: จับ
1: จับ
0: อบ
1: อบ
0: อบอบโอเคผ่านไปอบ
1: อบ
0: อบ
1: อบ
0: จาก
1: จาก
0: จากจากต่อมาปะปะปะปะต่อไปปากปากปากปากหมดหรือยังอ่ะตัดตัดตัดตัดต่อไปดัดดัดดัดดัดอ่ะทีนี้หมดแล้วเรื่องการผันอักษรกลางทีนี้นักเรียนครูอยากให้นักเรียนใช้นิ้วในการผันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะเอาคำตายนะลูกทุกคนชูมือขึ้นมาเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะชูมือขึ้นเลยเราจะใช้สิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละให้เกิดประโยชน์อักษรกลางคำตายเราไม่มีเสียงอะไรสามาดังนั้นทุกคนหักนิ้วหัวแม่มือออกมาหักลงไปแค่งอลงนะไม่ต้องหักจริงๆเดี๋ยวนิ้วไม่มีอ่ะนิ้วนี้นิ้วอะไรเอ่ยที่คุณครูจับอยู่ตรงนี้นิ้วชี้เราแทนด้วยเสียงเอกนิ้วนี้คือนิ้วนิ้วกลางนิ้วที่ครูจับนี่นิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนี้คือนิ้วอะไรนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและก็นิ้วนี้คือนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวานะอ่ะพร้อมนะเอาคำแรกก่อนคำว่าตัดอ่ะทุกคนเวลาออกเสียงคำไหนเราต้องหักนิ้วลงทีละคำโอเคนะอ่ะพร้อมกันทั้งโรงเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมนะ1 2 3ตัดตัดตัดตัดอ่ะต่อไปคำที่2ดัดดัดดัดดัดเนี่ยแค่นี้เองทีนี้เวลาเราจะเทียบเสียงอ่ะดูให้ดีนะถ้าสมมุติว่าคุณครูมีบัตรคำมาให้อ่ะลองดูคำนี้ยกตัวอย่างคำนี้อ่านว่าก
2: ับ
0: เป็นคำเป็นหรือคำตายดูที่ตัวสะกดคำตายใช่ไหมดูให้ดีกมลวุฒเป็นหรือตาย
2: ตาย
0: เพราะว่าอะไรจึงตายบอใบไม้สะกดนะปลายทางเห็นไหมลูกคำว่ากับทุกคนลองออกเสียงกับทีนี้เราจะใช้นิ้วในการผันนะพร้อมกันนะผันไปจนถึงเสียงจัตวาเลยนะลูก1 2 3กับกับกับกับอีกรอบนึงกับกับกับกับคำว่ากับมันอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วอะไรลูกนิ้วชี้ดังนั้นนิ้วชี้คือเสียงอะไรเสียงเอกเราก็จะเอาบัตรคำอันนี้ไปติดให้ตรงเสียงโอเคไหมงงไหมถ้าไม่งงนี่คือวิธีการแข่งขันของเราเกมนี้เป็นเกมฝึกแข่งขันการผันวรรณยุกต์ดังนั้นทุกกลุ่มจะได้บัตรคำกลุ่มละ9บัตรตอนนี้กลุ่มที่5เหลือกี่คนเนี่ย3คนสู้ไหวไหมไหวแน่นอนกลุ่มไหนมาครบกลุ่ม1มาครบกลุ่ม3มาครบกลุ่ม4ครบโอ้โหเขาครบหมดเลยกลุ่ม5ต้องเอาให้ไหวนะกดชะเมศไหวเปล่าแน่ใจแน่ใจอ่ะกลุ่มไหนได้ถูกต้องมากที่สุดคุณครูจะให้หัวใจเอากี่ดวงดีวันนี้2หรือ3
2: 3
0: ถ้างั้นเรามาเดิมพันกันถ้าถูกต้องหมดครูจะให้3แต่ถ้าต่ำกว่าครึ่งครูจะยึดหัวใจคืนเท่าไหร่ดี1ก็ได้โอเคตามนั้นนะถูกต้องทั้งหมดได้3แต่ถ้าไม่ถูกหมดไม่ได้หัวใจแล้วก็ถ้าต่ำกว่าครึ่งก็คือต่ำกว่า5ลงมาครูจะยึดหัวใจ1ดวงทุกคนรับทราบกับเงื่อนไขไหม
2: ร
0: ับทราบนะยอมรับได้นะดังนั้นกดดันแล้วเด็กๆปลายทางได้บัตรคำแล้วคุณครูสามารถเขียนก็ได้นะครับหรือว่าสามารถเอาคำที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แจกเด็กๆแล้วก็ให้ลองเอาไปฝึกผันวรรณยุกต์แล้วก็ลองดูซิว่าคำนั้นจะตรงกับเสียงตรงกับรูปหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนออกมารับบัตรคำได้เลยกลุ่มละสีนะลูกกลุ่มละสีเอาให้เลือกสีก่อนเอาสีอะไร
3: เขียวครับ
0: กลุ่มไหนเอาสีส้ม
3: ส
0: ีส้มหยิบไปเลยสีอะไรลูกกลุ่มสีฟ้าหยิบไป
3: ส
0: ี
3: เขียว
0: หยิบไปหยิบไปเลยลูกสีเหลืองใช่ไหมเหลือสุดท้ายสีชมพูแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเด็กๆฟังนะ ให้คิดกันในกลุ่มก่อนแล้วช่วยกันเสร็จแล้วค่อยนำมาติดที่กระดานสองฝั่ง

ฝั่งขวามือของคุณครูหรือฝั่งซ้ายของเด็กๆให้เป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ส่วน3ด้วย3ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ติดฝั่งซ้ายมือของคุณครูนะโดยเวลาติดนะลูกให้ติดกลุ่มละ2แถวอย่าเลยนะให้เพื่อนด้วยโอเคนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาแค่กี่นาทีดี3นาทีก็พอไม่ว่าไม่ยากเลยโอเคไหม3นาทีเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันโอเคนะอ้าวเชิญเลยครับ

ปรบมือให้ตัวเองก่อนด้วยความที่ว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะบางคนติดกองๆกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูช่วยกันตรวจสอบทีละคำโอเคไหมมาดูที่สีส้มก่อนเพื่อนคำว่ากวนทุกคนลองผ่านสิกวนกวนกวนกวนกวนดังนั้นกวนคือเสียงสามัญถูกต้องคำว่ากราดเสียงอะไรลูกกราดเสียงเอกถูกต้องคำว่าเก่งเสียงเอกถูกต้องนะสามคำนี้ทั้งหมดเลยกราดเก่งตัดบวชกวดถูกต้องคือเสียงเอกจ้างเสียงโทบวยเสียงตรีเต๋าเสียงสัตวาปรบมือหน่อยกลุ่มสีส้มถูกทุกคำเลยสีส้มคือกลุ่มไหนกลุ่ม3ดีมากคุณครูขอถอดออกนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ติดด้วยต่อมากลุ่มที่2กลุ่มสีเขียวดูกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวเพื่อนติดถูกไหมดูนะนักเรียนดูคำแรกคำว่าบานเพื่อนติดถูกไหมลูกถูกไหมเสียงสามัญถูกต้องทีนี้ดูที่เสียงเอกมีคำว่ากดคำว่าบาทคำว่าองค์คำว่าปากคำว่าบทถูกต้องไหมถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วก็เสียงโทมีป้านมีเก่งใช่ไหมเสียงตรีมีไหมกลุ่มนี้ไม่มีแล้วก็เสียงสัตวาคือเก่งถูกต้องปรบมือให้สีเขียวกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2ถูกต้องทุกคำต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3สีเหลืองดูสีเหลืองสีเหลืองกลุ่ม1ใช่ไหมอ๋อกลุ่มที่1โอเคเพื่อนเอากองไว้ตรงนี้ครูจะเลื่อนขึ้นมาถูกไหมลูกคำว่ากรคำว่าไก่คำว่ากับคำว่าจะคำว่าตรวจถูกต้องทุกคำไหมถูกไหมถูกต้องคือเสียงเอกหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปเอกแต่เขาเป็นคำอะไรคำตายใช่ไหมอันนี้อ้างเสียงโทถูกต้องจ๊ะเสียงตรีป้าเสียงตรีและคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาทีนี้กลุ่มนี้ไม่มีเสียงสามัญเลยใช่ไหมถูกเพราะว่าถึงแม้ว่าอันนี้บางคนอาจจะหลงว่ามันคือสามัญแต่จริงไม่ใช่นะถูกต้องทุกคำเลยปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยแล้วก็สุดท้ายคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่หนึ่งเก่งมากๆทีนี้เด็กๆมองมาที่กระดานฝั่งนี้ฝั่งนี้สีฟ้าของกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม4ใช่ไหมคำว่าจานถูกต้องปะถูกต้องดัดถูกต้องเต่าถูกต้องตาลทุกคนเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาผันพร้อมกันนะคำว่าตาลนะได้ไหมปลายทางนะลูกด้วยนะ1 2 3ตาลตาลตาลตาลตาลคำว่าตาลอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วหัวแม่มือแสดงว่าเป็นเสียงอะไรเสียงแรกคือเสียงสามัญดังนั้นอันนี้ต้องย้ายมาผิดไปแล้ว1คะแนนต่อมาคำว่าปักถูกต้องไหมลูกปักถูกต้องไหมถูกต้องกราบก็ถูกต้องคำว่าบ้านถูกต้องอันนี้ไม่มีเสียงและสุดท้ายคือป๋าคือเสียงจัตวาก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดูกลุ่มที่5กันบ้าง3คนจะสู้ไหวไหมเนี่ย3คนเดี๋ยวขอย้ายกลุ่มที่4ไม่ได้หัวใจนะเพราะว่าผิด1คำโอเคไหมลูกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม1เขาได้คนละกี่ดวงนะตอนแรกอ่ะ3โอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอย้ายอันนี้ลงมานิดนึงมาดูของเพื่อนฝั่งนี้กลุ่มที่5คำว่าอาจเพื่อนบอกว่าเป็นเสียงสามัญถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมลูกอาจใช่เสียงสามัญไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำตายต้องเป็นเสียงอะไรเสียงเอกโอเคไหมต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าบทเนี่ยต้องเป็นเสียงเอกเพื่อนเอาคำว่าบัวมาไว้ตรงเสียงเอกแสดงว่าถูกไหมลูกบัวเป็นเสียงเอกได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงสามัญคำว่าอ่านและคำว่าอ่างอันนี้ถูกต้องไว้เป็นเสียงเอกนะแล้วก็คำว่าอดก็เป็นเสียงเอกได้ขอติดไว้ตรงนี้ต่อไปเบี้ยเป็นเสียงโทถูกต้อง
ปะเป็นเสียงตรีถูกต้องและจีเป็นเสียงอะไรจัตวาถูกต้องสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำกี่คำเอ่ย2คำคือคำว่าบัวและคำว่าได้คะแนนไหมได้หัวใจไหมไม่ได้กลุ่มที่ได้หัวใจก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3เอาเชิญคนละ3ดวงไม่ต้องเลื่อนนะลูกหยิบเลยไปเลยคนไหนได้แล้วกลับไปที่นั่งที่พร้อมหรือยังพร้อมนะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาบวกคะแนนที่คุณครูทีนี้เด็กๆมาที่ของฝากจากครูมีการบ้านให้ผันวรรณยุกต์ตอนนี้เปิดที่ใบงานขึ้นมาก่อนใบงานที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเด็กๆปลายทางใช้ใบงานเดียวกันนะครับก็คือใบงานที่3นะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนได้เลยแล้วก็ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานด้วยนะครับเด็กๆมาดูที่ใบงานที่3ใบงานที่3หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่นะใบงานที่3 68บอกว่าผันวรรณยุกต์อักษรกลางตามลักษณะของคำเป็นและคำตายลงในตารางดูตัวอย่างคำคุณครูมีคำว่าจาจออาจาคำว่าจาเป็นคำเป็นหรือคำตายคำเป็นดังนั้นถ้าเป็นคำเป็นเราจะผันตั้งแต่เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานักเรียนก็ใส่เลยดังนั้นอักษรกลางเนี่ยรูปและเสียงจะตรงกันนะก็ใส่จาจ่าจ้าจ๋าจ๋าใส่ไปแบบนี้คุณครูขอในชั่วโมงนี้แค่5ข้อได้ไหมลูกได้นะอีก5ข้อเดี๋ยวเราทำเป็นการบ้านถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะ5ข้อในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ

เอาละครับตอนนี้5ข้อแรกเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้5ข้อนี้ส่วนอีก5ข้อที่เหลือฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเฉลยให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับอ้าวข้อแรกคำว่ากับเด็กๆดูคำว่ากับมีเสียงสามัญไหมลูกเป็นคำตายมีไหมไม่มีก็ใส่เครื่องหมายยัตติพังไปเลยนะเราก็จะได้ว่ากออะบอกับเสียงโทก็ใส่อะไรไม้โทเสียงตรีก็ใส่ไม้ตรีเสียง

0: ว่าใบเป็นคำเป็นแสดงว่ามีเสียงสามัญไหม
1: ม
0: ีดังนั้นเราก็จะได้ว่าใบใบใบและก็ใบใช่ไหมสุดท้ายคือใบอ่ะคุณครูอาจจะเขียนเร็วนิดนึงต่อมาข้อที่3คำว่าปานเป็นคำเป็นดังนั้นก็จะเป็นปานอ่ะพร้อมกันปาน
1: ปาน
0: ปานแล้วก็ปานใส่ให้ถูกนะสุดข้อที่4คือตุนใส่ไม่เอกอ่านว่าตุนใส่ไม่โทอ่านว่า
1: ต
0: ุนใส่ไม้ตรีอ่านว่าตุนใส่ไม้จัตวาอ่านว่าตุนสุดท้ายคำว่าบานบอานอบานใส่ไม่เอกอ่านว่าบานใส่ไม่โทอ่านว่าเอาพร้อมกันใส่ไม่โทอ่านว่า
1: บ
0: ้านใส่ไม่ตรีอ่านว่า
1: บาน
0: ใส่ไม่จัตวาอ่านว่าบานอ่ะอันนี้คือมองออกไหมเนี่ยได้นะประมาณนี้นะครับเอาพร้อมกัน1 2 3กาบกาบกาบกาบใบใบใบใบใบดังๆนะปลายทางด้วยนะปานปานป้านปานปานตุนตุนตุนตุนตุนบานบานบ้านบานบานอ้าว5ข้อสำเร็จเรียบร้อยทีนี้อันนี้ข้อ6ถึงข้อ10คุณครูฝากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยแล้วส่งคุณครูแล้วเราจะเฉลยกันต่อนะครับอ้าวทีนี้มาสรุปบทเรียนนิดนึงสรุปได้ว่าอ้าวใครจะอาสาตอบให้คุณครูอักษรกลางคำเป็นผันได้กี่เสียงใครจะตอบอ้าวตอบพร้อมกันก็ได้ผันได้กี่เสียง
1: ห
0: ้
1: าเส
0: ีย
1: ง
0: ห้าเสียงเสียงที่ผันได้คือเสียงอะไรสามัญ
1: เอก
2: โทต
0: ี
2: จ
0: ั
2: ตวา
0: โทตีและจัตวาจัตวามีพื้นเสียงที่เสียงอะไรลูกพื้นเสียงก็คือเสียงอะไรดีมากก็คือเสียงสามัญอันนี้คือการผันอักษรกลางคำเป็นอ้าวทีนี้มาดูที่คำตายคำตายพันได้กี่เสียงพันได้4เสียงเสียงอะไรที่พันไม่ได้
1: สามัญ
0: ดีมากเสียงสามัญพันไม่ได้สรุปได้ว่ามีเสียงอะไรที่พันได
1: ้
0: เอก
1: โท
0: ตรีและจัตวานะมีพื้นเสียงคือเสียงใช่ไหมถูกต้องพื้นเสียงก็คือเสียงเอกดีมากอันนี้คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายนะทีนี้มาดูว่าทำไมเราต้องเรียนผันวรรณยุกต์คุณครูมีความสำคัญแค่3ข้ออยากจะให้เด็กๆรู้จักข้อแรกภาษาไทยเนี่ยเรามีวรรณยุกต์เป็นตัวกำกับความหมายใช่ไหมลูกก็เหมือนกับที่เราผันคำว่าปาป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมพอเราเปลี่ยนวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากคำคำเดียวคำว่าป่าแปลว่าโยนออกไปโยนของไปพอใส่ไม่เอกได้คำว่าป่าใส่ไม่โทได้คำว่าป่าใส่ไม่ตรีได้คำว่าป่าใส่จัตวาได้คำว่าป่าเนี่ยพอมันมีการผันวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นก็มันมีความหมายเพิ่มขึ้นนะการผันวรรณยุกต์ยังช่วยให้เราอ่านคำได้ถูกต้องนะฝึกผันบ่อยๆมันเป็นการเปล่งเสียงนะแล้วก็สุดท้ายคือทำให้เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยก็ฝากเอาไว้ว่าความสำคัญของการผันวรรณยุกต์3ข้อนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เรายังไม่จบนะลูกการผันวรรณยุกต์เรายังต้องเจอกันอีก3ชั่วโมงนะสิ่งที่อยากจะให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยบัตรคำผันวรรณยุกต์และก็ใบงานที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับวันต่อไปคุณครูก็จะกลับมาเจอเด็กๆอีกเช่นเคยก็คือเรื่องของการผันอักษรสูงนั่นเอง

เองนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมการบ้านอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับครูภากรอีกเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและคุณสมบัติของการเลือกตั้งว่าเวลาที่เราจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเวลาที่เราจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรและเรามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่นะครับเป็นการทบทวนนะวันนี้และจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันทำนะครับเป็นการสรุปบทเรียนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับนักเรียนจำได้ไหมว่ากระบวนการเลือกตั้งเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กระบวนการด้วยกันคือ 1. ก่อนการเลือกตั้ง 2. ระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งอย่างที่นักเรียนบอกเลยนะครับก็จะมีอยู่3กระบวนการด้วยกันก่อนการเลือกตั้งเรามีหน้าที่ทำอะไรบทบาทของเราต้องทำอย่างไรในระหว่างการเลือกตั้งเรานั้นต้องทำอย่างไรประพฤติตนอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยนะต้องพึงระวังอยู่เสมอนะครับและสุดท้ายหลังการเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วหน้าที่ของพลเมืองดีหน้าที่ของบทของปวงชนชาวไทยเนี่ยต้องทำอะไรหลังการเลือกตั้งนะครับเรามาดูก่อนการเลือกตั้งนะครับให้ความสนใจและติดตามข่าวสารในการเลือกตั้งนะครับเวลาที่นักเรียนนะครับหรือช่วงนี้นะครับสมมุติว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งนักเรียนก็ต้องให้ความสนใจใช่ไหมถึงแม้ว่าเรายังไม่อายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่เราก็สามารถไปบอกเล่าผู้ปกครองบอกเล่าคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้จะถึงเวลาของการเลือกตั้งแล้วนะครับให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยได้หันมาสนใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับต่อไปครับกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับเราสามารถกระตุ้นให้พ่อแม่ของเราเนี่ยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งได้นะครับเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะครับต่อไปศึกษาประวัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับคนที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศใช่ไหมในการบริหารประเทศเนี่ยมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นบริหารงานต่างๆนะครับต้องให้ความรู้กับประชาชนได้ต้องให้คำชี้แนะคำแนะนำกับประชาชนได้ดังนั้นเราจะต้องศึกษาประวัติของผู้ลงสมัครเลือกตั้งให้ดีนะครับนักเรียนว่าเขามีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่นะครับต่อไปครับก่อนการเลือกตั้งนะครับต้องตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งนะครับของสมาชิกในครอบครัวอย่างที่ครูเคยแนะนำพวกเราไปแล้วนะครับว่าเรานั้นสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นะครับเพียงพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับก็จะขึ้นนะครับว่าเออเรามีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่และต่อมานะครับรณรงค์ในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้มีการรณรงค์นะครับให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือการทำโปสเตอร์นั่นเองใช่ไหมไม่นอนหลับทับสิทธินะครับให้คนที่อ่านโปสเตอร์เนี่ยเห็นความสำคัญนะครับของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับว่ามีความสำคัญขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปรณรงค์การเลือกตั้งเนี่ยต้องรณรงค์ให้การเลือกตั้งนั้นโปร่งใสสุจริตนะครับไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายไหมนักเรียนซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยเราจะได้คนไม่ดีมาบริหารประเทศนะครับถ้าเรานั้นรับเงินเข้ามาและกาคะแนนให้เขาลงไปนะครับอย่างที่ครูบอกว่าประเทศเราจะล่มจมได้เลยนะครับเพราะได้คนไม่ดีมาบริหารบ้านเมืองต่อไปครับนักเรียนระหว่างการเลือกตั้งนะครับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนดเรานั้นยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมเราสามารถเตือนผู้ปกครองได้นะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยววันนี้จะไปเลือกตั้งแล้วเนี่ย ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้รู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยอยู่หน่วยเขตเลือกตั้งไหนมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่นะครับต่อมานะครับในระหว่างการเลือกตั้งนะครับเราต้องสังเกตนะครับการลงคะแนนนะครับการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเราเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยเขานับคะแนนถูกหรือไม่นะครับนับคะแนนผิดหรือไม่เขาพูดใบดีใบเสียถูกต้องหรือไม่นะครับเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตการนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่นะครับของพลเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับในกระบวนการการเลือกตั้งนั่นเองต่อไปครับนักเรียนหลังการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันบทบาทหน้าที่ของเราคือจะต้องติดตามการทำงานของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับการเลือกนะครับขออภัยครับหรือบุคคลที่ได้รับเลือกว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่นะครับนี่ก็คือกระบวนการก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งนะครับขอให้นักเรียนได้จดจำเอาไว้นะครับเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูคุณสมบัตินะครับนักเรียนถามหน่อยว่าตอนนี้ณเวลานี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นผู้มีคุณสมบัติในการออกเสียงเลือกตั้งได้ไหมมีคุณสมบัติไหมเรามีคุณสมบัติไหมครับไม่มีเพราะว่าเรานั้นอายุไม่ถึงเท่าไหร่เอ่ย18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนบอกไปว่าต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์และในข้อนี้นะครับจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจึงจะมีสิทธิในการเลือกตั้งได้นะครับและข้อนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับสุดท้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติ3ข้อนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมว่าบุคคลต้องห้ามหรือว่าบุคคลไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งไม่มีคุณสมบัติในการเลือกตั้งคือใครเอ่ยใครครับเดี๋ยวเรามารอชมกันยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3ครับ
1: พระครับ
0: พระภิกษุใช่ไหมยอดเยี่ยมครับนักเรียนยังมีใครอีกบ้างที่ไม่มีคุณสมบัติกลุ่มที่2อยากจะตอบกลุ่มที่2ลองดูนะครับ
2: คนพิกลจริตครับ
0: คนวิกลจริตใช่ไหมเป็นคนสติไม่ดีนั่นเองนั่งลงได้ครับยังมีอีกไหมยังจำได้ไม่เป็นไรว่ามาเลย
3: เด็กครับ
0: เด็กเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์กลุ่ม4ใครยังจำได้หรือเปล่า
4: คนที่อยู่ในเรือนจำค่ะ
0: คนที่อยู่ในเรือนจำเรามาดูคำตอบกันนะครับนักเรียนนี่คือบุคคลต้องห้ามนะครับหรือว่าผู้ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งไม่มีคุณสมบัตินะครับนั่นก็คืออย่างที่นักเรียนบอกเลยว่าเป็นพระเป็นภิกษุนะครับสามเณรนักพรตนะครับหรือนักบวชนะครับไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วก็ต้องกุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าอย่างที่นักเรียนบอกว่าอยู่ในเรือนจำนั่นเองถูกกุมขังอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่และสุดท้ายเป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งนี่คือบุคคลต้องห้ามนั่นเองนะครับเรามาดูกิจกรรมของว่าวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหญ่ของเราเลยนั่นก็คือ I can do it ฉันทำได้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนั้นได้มาสรุปความรู้กันนะครับว่าเรามาดูคำสั่งให้นักเรียนออกแบบ แผนผังความคิดนะคะ

สรุปบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อด้วยการที่นักเรียนจะต้องออกแบบในแผนผังนะครับ1คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งนักเรียนครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งมีกี่ข้อเอ่ยใครจำได้บ้างกี่ข้อ3ข้อดังนั้นนักเรียนจะต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดขั้นตอนการปฏิบัติตนในกระบวนการเลือกตั้งมีกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือก่อนการเลือกตั้งขั้นตอนที่2ระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งนักเรียนก็ต้องออกแบบนะครับในแผนผังความคิดและสุดท้ายประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปนะครับทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนทุกคนจะต้องร่วมกันออกแบบแผนผังความคิดนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูผลงานของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าหลังจากที่ได้ออกแบบนะครับแผนผังความคิดแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

และต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้เดี๋ยวเราจะมาประเมินตนเองกันนะครับในหัวข้อนะครับสรุปบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งถ้านักเรียนสรุปได้ครบองค์ประกอบได้ครบหัวข้อถูกต้องชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่ายังเขียนยังสรุปไม่ได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็เขียนเสร็จแล้วแต่บางส่วนบางข้อยังเขียนไม่ครบยังเขียนไม่หมดประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายใครที่ไม่ได้ทำนะครับใครที่ไม่ได้ออกแบบแผนผังความคิดนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงเอาละครับนักเรียนใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับและสุดท้ายนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันในกิจกรรมประชาธิปไตยนะครับเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับของสังคมศึกษาภาคเรียนที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
6: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
7: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
6: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
8: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
6: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
9: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
6: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
8: ขอบคุณครับ
7: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
8: รับทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
9: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
10: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ับประชาธิปไตย
1: ว้าว
2: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
3: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์เฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียน

เตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึกตราบ

0: ่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวเลนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนๆเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุ่ยสุ่ย

0: ยายอย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กเหอไม่ควรที่จะใช้สุรีสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
1: ่
3: ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

0: ุนจุนจุนจุนจุนอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: คุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้น

0: ระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
1: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะว่าอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
0: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
2: ได้เลยค่ะคุณตา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศ

0: ฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศไปก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ครับ
1: ทางด้านนายฟาตามัททวีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ในระยะถัดไปนะคะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมว่าฝนตกหนักนั้นจะเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและในช่วงต่อไปคือวันที่10ถึง13ตุลาคมก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลกระทบค่ะทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักทางนี้ได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
2: ช่วงหลังจากนั้นนะครับ89เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
3: นะครับสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
1: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่านทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลศิริกิตนะครับตอนนี้ก็ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% เศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกนี้คาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ํา2อ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ําได้ภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ําก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ําช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ําอยู่ที่ประมาณ 110% นะครับก็ตอนนี้ก็พยายาม เร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็

0: คุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
1: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนล่ะครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
0: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
2: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมาก
2: ะ
0: นะครับปกติเขื่อนเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายังคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำเราก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัดส่วนกันไปนะครับในส่วนนี้เองสำหรับในเขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับไปเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับฝนนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าพื้นที่ในส่วนของการที่เพิ่มการระบายเนี่ยในส่วนของลำน้ำป่าสักเองจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับในส่วนของท้ายเขื่อนพระราม6นะครับที่รับน้ำต่อนะครับมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทางพื้นที่ด้านท้ายแล้วนะครับในการตั้งรับนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพื่อจะเกิดป่าสักก็จะไม่เกินปริมาณน้ำที่เราได้แจ้งเตือนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับสำหรับลำน้ำที่เจ้าพยานะครับที่ตรงมานะครับผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูร้านคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพยาครับ
1: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกคลองมาขนาดเพื่อที่จะไปออกทางบางประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตรเองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงนะครับหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ทั้งปภ.เองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
2: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านผอ.ธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผันออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้
0: ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลกระทบกับทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพระยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,100 ถึง 2,200 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
1: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับพื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของโซนเจ้าพยานะครับการระบายน้ำที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับ70กว่าปีเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาที่น้อยกว่า700มีแค่4ปีเองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการระบายน้ำหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 10-25 เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความแคบของรับน้ำครับ
2: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบาย ายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
2: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลงค่ะ

0: รวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
1: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกๆวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยค่ะโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทั้งนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดโรงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตรงนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แล้วครับในการปล่อยน้ำในการพ่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้องเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วก็นี้เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พองน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุดรับพิงชั่วคราวครับ
1: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะ

0: แต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุปวีณ คำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดฉลบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
2: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับ

0: เมืองสุโขทัยศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เฉินเซียนใ
2: ครโอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบ

0: พ่อส่งน้ำแล้วเหรอ
1: ใช่
0: ถูมากเลย
1: เออเอ็งนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เอ็งพูดสักคำนะ
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะเราหลบกันก่อนเถอะ
2: โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
0: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
0: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
3: ช่างดีเหลือเกิน
4: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
0: ่
4: า
0: ช่องนกพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
2: ่พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
0: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับ

0: เอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่ต้องไม่มีเสียงนะหลังจะต้องตรงนะลูกหลังจะต้องตรงนะครับหลังจากนั้นดูที่หน้าจอเลยนะครับอ่ะทีนี้ลูกนักเรียนจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วนั้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าเพลงอะไรลูก
1: ค
0: ื
1: นเด
0: ือ
1: นไง
0: คืนเดือนไงนักเรียนได้กลับไปทบทวนหรือเปล่าทบทวนด้วยนะครับเพราะวิชาของคุณครูนั้นเป็นทักษะการปฏิบัติเนาะคุณครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะปฏิบัติได้ดีนั่นเองนะครับเอาละอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอนะครับเนื้อหาสำหรับวันนี้ลูกวันนี้เราจะเจอกันในเนื้อหาของอะไรลูก
1: รำ
0: วงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างไรติดตามเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวคุณครูพามาให้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับดูข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ได้นะครับนี่คือข้อที่1ของเรานะข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับเช่นเคยนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะครับถ้านักเรียนตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละอ่ะดูกันต่อเลยนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับดูซินักเรียนยังจำได้หรือไม่นะดูที่หน้าจอนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามนะเราจะทบทวนเป็นคำถามนะครับดูข้อที่หนึ่งนะให้นักเรียนเริ่มเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายข้อนี้ข้อที่1ถูกหรือผิดลูกดูดีๆดูดีๆนะมีเสียงแตกดูโจทย์ดีๆดูข้อที่1ให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายข้อนี้ถูกหรือผิดลูกใครว่าผิดยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะใครว่าผิดยกมือขึ้นเลยเอามือลองแล้วใครว่าถูกยกมือขึ้นลูกมีไหมก็ยังพอมีนะครับเอามือลงเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะสำหรับข้อที่1นะลูกนะเรามาดูเลยผิดนั่นเองถูกมือตบมือนะข้อนี้จริงๆแล้วเราจะเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าอะไรข้างขวานะครับเราจะเริ่มกระทุ้งข้างขวานะคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูมีข้อต่อไปให้แก้ตัวนะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับข้อที่2กระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคืนอีกหนึ่งครั้งกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคืนข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับตอบแบบมั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมตอบผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูเฉลยนะครับผิดนั่นเองตบมือนะข้อนี้ผิดจริงๆแล้วเราจะเริ่มกระทุ้งเท้าข้างขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคำว่าอะไรลูกหงายนะครับตรงคำว่าหงายนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คืนผิดนั่นเองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับดูนะการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นอีกหนึ่งครั้งการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนครับ
1: ถ
0: ูกหรือผิดลู
1: ก
0: ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางดูข้อที่3ลูกถูกต้องตบมือนะเราจะเริ่มกระทุ้งเท้าที่จมูกเท้านะครับเอาละทีนี้เราทบทวนความรู้เดิมไปแล้วเราจะมาทบทวนร้องเพลงรำวงมาตรฐานกันดูซิว่ายังจำได้หรือเปล่านะพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมทบทวนร้องเพลงกันพร้อมไหมพร้อมนะปลายทางพร้อมนะลูกเอาละนั่งหลังตรงนะวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะนะครับเพื่อที่ให้จังหวะในการร้องเพลงของเรานะและข้อสุดท้ายสำคัญเลยเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะไม่ดังเกินจน

ถึงขั้นตะโกนนะมันจะรบกวนเพื่อนข้างๆแล้วไม่เพราะด้วยนะครับหรือไม่เบาเกินจนถึงขั้นว่าร้องในคอจนไม่ได้ออกเสียงเลยอันนี้ก็จะถือว่าไม่ได้ฝึกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะและไพเราะพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลังขึ้นคุณครูนับ1นับ2และนับ3ไปครับ

0: เอาละคุณครูว่ารอบนี้เสียงเบานะเบานะเพราะฉะนั้นขออีกหนึ่งรอบนะเป็นรอบที่สองเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกนิดนึงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมนะอ่ะยืดหลังขึ้นครูนับ1 2และ3มาครับ
1: ยามกลางคืนเดือนหนา
0: ดีมาก

เก่งมากตบมือให้กับตัวเองนะครับเอาละยังร้องได้ยังจำแม่นเลยนะครับเอาละอ่ะทีนี้ลูกเดี๋ยวเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะทบทวนการปฏิบัติกันดูซิว่าจังจำได้หรือไม่เพราะครั้งที่แล้วนั้นเราได้ฝึกนะครับรำวงมาตรฐานส่วนเท้าไปใช่ไหมลูกก็คือถอยย่ำก้าวกระทุ้งจำได้ไหมจำได้ไหมยังจำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติส่วนมือนะเราจะมาทบทวนส่วนเท้ากันก่อนนะครับเอาละอ่ะทีนี้ลูกคุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่เสียงดังนะครับระเบียบแถวยังต้องมีเหมือนเดิมนะแถวเราจะต้องตรงทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับปลายทางด้วยนะลูกเอาละทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนขยับลงหลังอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเราปฏิบัตินะมันจะมาด้านหน้าอ่ะลองไปอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอเอาละได้ไหมพร้อมไหมลูกมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะครับเราจะทบทวนนะครับการย่ำเท้าโดยการร้องเพลงเองพร้อมนะครูนับ1ครูนับ2และครูนับ3 1 2และ3มา

องไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอ่ะนักเรียนลูกดูดีๆดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนะอีกหนึ่งครั้งนะทบทวนเท้าก่อนนะเราก้าวเท้าซ้ายก่อนใช่ไหมตรงคำว่าคืนใช่ไหมเท้าก้าวเท้าซ้ายนะคำว่าคืนนะยามกลางคืนกระทุ้งเท้าขวาเดือนงาแล้วถอยเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาไปเรื่อยๆนะครับจนจบทั้งเพลงเลยนะเอาใหม่นะอ่ะทีนี้อ่ะถอยนิดนึงถอยนิดนึงพอนะครับระเบียบแถวยังต้องมีนะอ่ะพร้อมมือเท้าเอวคุณครูนับ1คุณครูนับ2คุณครูนับ3มาลูก

0: ธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมได้ไหมอ่ะถอยเอาละอ่ะทีนี้ลูกถ้าได้แล้วรอบต่อไปคุณครูจะเปิด

0: งเอาละนักเรียนเดี๋ยวรอบนี้คุณครูเปิดเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้ากับเพลงนะโอเคนะอ่ะพร้อมนะครับอ่ะมือเท่าเอวเลยนะอ่ะคุณครูเปิดเพลงนะครับตั้งใจฟังเพลงให้ดี
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ฟังเพลงดีๆนะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าคืน

0: เจ้ากระทุ้งถอยย่ำเจ้ากระทุ้งถอยย่ำเจ้ากระทุ้งถอยย่ำเจ้ากระทุ้งได้ไหมเอาละคิดแล้วหมดพื้นที่หมดพื้นที่เพราะฉะนั้นถอยหลังนะครับได้อย่างทีนี้รอบนี้ลูกคุณครูจะให้หนูเป็นวงละเราจะเข้าวงเป็นวงกลมละนะครับเพราะฉะนั้นเอา2วงผู้หญิง1วงผู้ชาย1วงนะครับจับมือเลยเอาผู้หญิงมาอยู่ฝั่งนี้ลูกจับมือเลยนะครับส่วนปลายทางถ้าเกิดมีจำนวนนักเรียนน้อยก็สามารถเป็นวงเดียวได้เลยนะครับเอาละจับมือเป็นวงกลมนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือลงปล่อยมือลงอาก้ามาข้างหน้า19ผู้ชายด้วยนะผู้ชายขยับมาฝั่งนี้หน่อยเอ้ยขยับมาขยับมาขยับมาเอาละได้ไหมเอามือลงนะทีนี้เบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวนะพร้อมนะคุณครูจะเปิดเพลงเนาะนะพร้อมนะครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

0: ได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมเอาละตบมือให้ตัวเองนะเอาละอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันต่อนะครับที่นี่เป็นส่วนมือนะอ่ะเพราะฉะนั้นลูกเดี๋ยวคุณครูให้หนูมานั่งแถวเหมือนเดิมเลยมาผู้หญิง3แถวผู้ชาย3แถวเหมือนเดิมเราจะมาฝึกรำวงมาตรฐานส่วนมือกันนะครับเอาละอ่ะพร้อมนะอ่ะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับการฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนมือลูกอ่ะดูนะสำหรับเทคนิคการจามคุณครูจะให้หนูจำอย่างนี้นะครับตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนนะมันจะได้ฝึกง่ายขึ้นนะครับอ่ะท่องตามครู
1: ต
0: ั้
1: งวง
0: เปลี่ยนจีบ
1: มองม
0: ือ
1: บน
0: ต่อกัน3ครั้ง1 2และ3ตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนนะครับอ่ะทีนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรหนูดูนะเขาบอกว่าตั้งวงใช่ไหมอ่ะตั้งวงตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเวลามองมือบนลูกให้มองวงมองปลายมือของเราปลายนิ้วนะอ่ะมองมือบนแต่คุณครูสอนวงไปแล้ววงที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรนะครับนิ้วทั้ง4จะต้องเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งนะครับส่วนจีบก็สอนไปแล้วจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะครับมองมือบนทีนี้เขาบอกว่าตั้งวงย้ายเคลื่อนมือมา

ั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนได้ไหมอ่ะต่อนะเปลี่ยนเลยมาย้ายมือมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะทีนี้เอามือลงทีนี้เราจะฝึกไปข้างเดียวกันนะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มที่มือซ้ายก่อนตั้งวงซ้ายพร้อมนะอ่ะยืดหลังขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3มาลูกตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมอ่านในทำเองทำเองพร้อมนะครูนับนะ1 2และ3อ่ะตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเคลื่อนมือตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเคลื่อนมือตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเยี่ยมมากอะตบมือให้กับตัวเองนะครับเข้าใจยังนี่เลยคือมือเรามีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวเราฝึกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกเท้ารวมกันอีกทีนึงนะครับเอาละอะทีนี้คุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นนะอะยืนขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะครับพร้อมนะอะเดี๋ยวคุณครูจะให้ปฏิบัติส่วนมือนะครับรอบนี้เราจะร้องเพลงด้วยนะรอบนี้เราจะร้องเพลงด้วยแล้วก็ปฏิบัติมือเท้ายังไม่ต้องเท้ายืนเฉยๆก่อนนะครับเท้ายืนเฉยๆก่อนนะเอาละดูเลยดูที่หน้าจอมีเนื้อเพลงนะครับพร้อมนะเราจะเริ่มตั้งวงที่มือไหนมือขวามือขวานะมือลองก่อนพร้อมดูนะดูคุณครูก่อนนะลูกดูคุณครูเวลาเราไปนะเพลงขึ้นยา

0: ือระอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะอ่ะรอบนี้หนูทำนะครับอ่ะตัวตรงนะพร้อมคุณครูนับ1 2และ3มาลูกยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมาร้องดังๆเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยได้ไหมเอาละอ่ะทีนี้ลองทำกับเพลงดูนะส่วนมือทำกับเพลงพร้อมไหมพร้อมยืดหลังคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เป็นคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ฟังเพลงดีๆนะ

0: ได้ไหมได้มีแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเลยเอาละทีนี้ลูกรอบต่อไปนะครับคุณครูจะให้หนูนำส่วนเท้ากับส่วนมือมารวมกันนะส่วนเท้ากับส่วนมือมารวมกันนะครับโดยการเข้าวงและเคลื่อนวงนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เหมือนเดิมหญิง1วงชาย1วงมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยเราจะใช้ทั้งมือและเท้าแล้วนะครับอ่ะปลายทางด้วยนะลูกอ่ะพร้อมเอามือลงก้าวมาด้านหน้า1ก้าวเอาละอ่ะเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงอ่ะทบทวนก่อนทบทวนก่อนก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าอะไรตรงคำว่าคืนนะอ่ะพร้อมนะพร้อมนะคุณครูเปิดเพลงนะลูก
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: พร้อมนะฟังเพลงดีๆ

0: เอาละยังงงๆกันอยู่ยังมึนๆนะเอาใหม่ทำไมทำไมหนูถึงไม่เปลี่ยนมือตามเพลงที่เราฝึกใช่ไหมมือยังอยู่ที่เดิมยังมึนๆเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวฝึกใหม่นะเรายังมีเวลาเรายังมีเวลานะครับผู้ชายได้ไหม
1: เท้าผิดแต่มือไม่ผิด
0: เท้าผิดแต่มือไม่ผิดเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกนะครับให้มันถูกต้องทั้งคู่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะขยายวงนิดนึงผู้หญิงแน่นไปนิดนึงเอาละเอาละเอาใหม่นะเอาใหม่นะลูกนะตั้งใจเอาใหม่นะโอเคพร้อมนะคุณครูเปิดหนึ่งรอบ
2: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

0: ปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือได้ไหมผู้หญิงพอได้ไหมพอได้นะพอได้นะอ่ะผู้หญิงดีขึ้นผู้หญิงดีขึ้นอ่ะรอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาช่วยดูผู้ชายฮะอ่ะขยายวงให้กว้างอีกนิดนึงค่ะถูกแต่มือผิดเอาใหม่อ่ะผู้หญิงเอาใหม่นะผู้หญิงตั้งใจนะเดี๋ยวรอบนี้ครูจะมาที่ผู้ชายเอ้าปล่อยมือลงเราจะฝึกปฏิบัติกันให้ได้เลยนะครับอ่ะเบี่ยงตัวเลยนะผู้ชายพร้อมคุณครูเปิดเพลง
1: สร้อยมาลาแปลง
0: มือไว้ข้างตัวเลยลูก

0: ี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือได้ไหมได้ไหมยังมึนๆผู้หญิงได้ไหมลูกผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงได้นะโอเคขึ้นนะ
1: ได้แล้วครับ
0: อ่ะอันนี้อ่ะรอบนี้ลองร้องเพลงเองรอบนี้ร้องเพลงเองร้องดังๆนะหนูจะ

จะจำว่าเวลาหนูเปลี่ยนมันจะตรงคำไหนนะครับรอบนี้ร้องเพลงเองนะรอบนี้ร้องเพลงขยายวงนิดนึงผู้ชายเอามือลงเอามือลงเบียงตัวนะครับรอบนี้ร้องเพลงเองพร้อมนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูนับ1คุณครูนับ2คุณครูนับ3พร้อมนะมาอย่า

0: ไม่เย็นจิตเปลี่ยนมือเย็นผูกมิตรเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือร้องดังๆถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือเอานักเรียนไม่ร้องเพลงเอ้ามาร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยหนูจะได้จำได้หนูร้องเพลงเดี๋ยวคุณครูท่องให้นะหนูร้องเพลงดังๆครูท่องให้นะครับเอาใหม่อ่ะคุณครูนับ1นับ2นับ3มาลูกยามกลางคืนเดือนงายดังๆเย็นเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือดังๆถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือพี่ร้องเพลงถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมลูกเข้าใจมากขึ้นไหมผู้ชายได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงเมื่อกี้ไม่ร้องเพลงเลยเสียงเบามากนะอ่ะอีกหนึ่งรอบคุณครูจะเปิดเพลงรอบนี้เปิดเพลงไหมอ่ะรอบอะไรนะหรอ
1: ไปงงไปทั้งไป
0: อ่ะหนูต้องตั้งใจสิหนูต้องตั้งใจอ่ะพร้อมรอบนี้คุณครูจะเปิดเพลงนะคุณครูจะเปิดเพลงนะครับอ่ะพร้อม
2: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกฮะได้ไหมฮะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะทีนี้ให้หันมาทางครูหันมาทางครูก่อนเอามือก่อนอีกหนึ่งครั้งก่อนช้าๆก่อนนะเพราะว่านักเรียนยังเปลี่ยนมือไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนตรงไหนนะอ่ะดูอีกหนึ่งครั้งเอามือก่อนเท้ายืนเฉยๆนะอ่ะดูเลยนะครับพร้อมครูนะอ่ะหนึ่งสองและสามมา

0: เย็นยิงน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยเนี่ยแค่เปลี่ยนตามเพลงตามจังหวะเพลงแค่นี้เองแค่นี้เองอ่ะทีนี้หนูทำเองหนูทำเองแล้วร้องเพลงด้วยพร้อมนะครูนับ1ครูนับ2ครูนับ3ยามกลางคืนเดือนไงดังๆ
1: ผ
0: ู
1: ้หิวผิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจ
0: ิต
1: เราเย็นผู้ไม่เบื่อละ
0: อืม
1: ทุ่มใจปกไปทั่วละ
0: อืม
1: อ่ะ
0: มาประพรมดูเพื่อนด้วยเดือนไงมือนู้นลูกเย็นพระพายโบกปลิวปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตดัง
1: ๆเย็นภูมิไม่เบื่อละเย็นทุ่งทุ่งไทยโบกไปทั่วละเย็นยิ่งน้ำฟ้าม
0: าแปะอ่ะคุณครูคอยหนึ่งรอบอ่ะพร้อมหนึ่งสองและสามไปยา

0: อย่างนี้นะลูกเปลี่ยนช้าๆตามจังหวะเพลงได้ไหมยังงงอยู่ไหมการเปลี่ยนมือยังงงอยู่ไหมงงไหมลูกไม่งงแล้วนะไม่งงแล้วนะทีนี้เราลองเข้าเพลงอีกทีหนึ่งเปลี่ยนมือถูกแล้วนะเปลี่ยนมือถูกแล้วนะอ่ะพร้อมเข้าวงเลยคุณครูจะเปิดเพลงนะครับอ่ะพร้อมนะ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

0: ได้มั้ยดีขึ้นมั้ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเอาละอ่ะทีนี้ลูกเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาเอาฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูไปฝึกปฏิบัตินะครับอ่ะเรามาดูขั้นปฏิบัติของเรานะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะในการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงคืนเดือนหงายหลังจากนั้นให้ออกมาปฏิบัตินะครับให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติท่ารำของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้ไหมอ่ะอีกหนึ่งครั้งร้องดังอีกหนึ่งครั้งทำบ่อยๆลูกมันถึงจะได้อ่ะขยายวงนิดนึงผู้ชายอ่ะผู้หญิงพร้อมคุณครูนับหนึ่งมือลงผู้ชายครูนับสองครูนับสามไปลูกแม่

0: เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกปฏิบัติมาได้ไหมลูกได้ไหมก็พอได้นะคะพอได้เนาะนะอันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกของเราเนาะที่เรารวมมือกับรวมเท้าเลยมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเราฝึกฝนเราตั้งใจคุณครูเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะครับเอาล่ะทีนี้ดูหน้าจอดูหน้าจอนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกแต่ละกลุ่มหรือส่งตัวแทนก็ได้นะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายหน้าชั้นเรียนนะครับเอาล่ะสำหรับห้องต้นทางใครจะออกยกมือสิยกมือลูกเอาล่ะครบไหมเอาล่ะมือลงอ่ะออกมาเลยอ่ะปรบมือที่เหลือปรบมือนะครับสำหรับห้องปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติให้เพื่อนดูกันนะครับอ่ะหลังจากนั้นคุณครูจะเคลียร์พื้นที่นะครับอ่ะผู้หญิงขยับไปด้านข้างผู้ชายขยับด้านข้างเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางนะครับเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางเนาะเอาล่ะอ่ะอันนี้คือตัวแทนของต้นทางอ่ะมาเป็นวงกลมได้เลยนะครับเป็นวงกลมได้เลยนะอ่ะทีนี้คุณครูขออนุญาตอย่างนี้สลับได้ไหมสลับชายหญิงได้ไหมมาอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผู้ชายอยู่ตรงนู้นคนนึงตรงนู้นคนนึงตรงนู้นคนนึงเอาละเอาละผู้หญิงอยู่นี่ได้ไหมลูกอ่ะขยายวงอีกนิดหนึ่งลูกจับมือกว้างๆแล้วเอามือลงนะครับวงกลมต้องสวยงามอ่ะทีนี้เบี่ยงตัวเลยเราจะรำทวนเข็มนาฬิกานะครับสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานนะอ่ะพร้อมนะอ่ะคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ตั้งใจนะ

0: บมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเอาล่ะแค่นี้เราฝึกกันนิดเดียวชั่วโมงเดียวถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้ารำจริงๆเราจะต้องยังไงลูกช่องว่างต้องเท่ากันนะระยะห่างต้องเท่ากันเนาะค่อยๆฝึกไปนะครับประจำที่นักเรียนมานั่งเหมือนเดิมเลยนะครับนั่งเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับเอาละเป็นแถวเลยนะครับแล้วยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะสรุปการเรียนรู้นะครับวันนี้คุณครูเป็นคำถามเหมือนเดิมตอบถูกหรือผิดนะครับดูนะดูข้อที่1รำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมดูเฉลยนะครับถูกต้องตบมือนะเอาละง่ายมากใช่ไหมดูข้อต่อไปเลยนะครับรำวงมัดวงมาตรฐานเป็นการรำตามเข็มนาฬิกานะครับถูกหรือผิดลูกรำตามเข็มนาฬิกาถูกหรือผิดผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดนั่นเองนะครับตบมือนะจริงๆแล้วเราจะต้องรำไปทางไหนทวนเข็มนาฬิกานะครับไม่ใช่ตามเข็มนาฬิกานะดูเลยข้อที่3รำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนถูกหรือผิดลูกรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดผิดใช่ไหมตอบผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดครับผมนะครับตบมือจริงๆแล้วรำโทนเป็นการรำที่ไม่มีระเบียบแบบแผนเนาะข้อต่อไปนะครับรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิดถูกหรือผิด
1: ถูก
0: ถูกดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานของเราจะมี4แบบนะแบบที่1คือแบบชาวบ้านแบบที่2แบบราชการที่5แบบที่3แบบสากลนิยมและแบบที่4ก็คือแบบราตรีสโมสรเก่งมากนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่5รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงถูกหรือผิด

0: 10เพลงนะครับเก่งมากอ้าวดูข้อต่อไปเพลงคืนเดือนหงายใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลาแปลงถูกหรือผิดลูก
1: ถูก
0: ถูกหรือผิด
1: ถูก
0: ถูกนะครับอ่ะดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละเอาละอ่ะทีนี้ลูกทีนี้คุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามต่อนักเรียนดูที่หน้าจอนะให้นักเรียนนะครับระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์นะครับเอาละเหตุผลที่ควรรักษาลูกข้อนี้ใครจะตอบเอ่ยยกมือขึ้น
2: เป็นศิลปะของชาติไทยค่ะ
0: อ่ะถูกต้องตบมือนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะเป็นศิลปะของชาติไทยนั่นเองนะเราจึงควรต้องรักษาใช่ไหมเอาละอ่ะแล้วถ้าเราจะต้องสืบทอดลูกเพราะอะไรเราต้องสืบทอดอ่ะตอบเลยตอบเลยเพราะอะไรลูก
2: ต้องสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นค่ะ
0: อ่ะต้องสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นเก่งมากตบมือนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากทั้งสองคำตอบเลยนะครับสำหรับเหตุผลที่เราควรรักษาและสืบทอดนั่นเองนะครับเอาละนะครับทีนี้ลูกสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ

0: คุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีน้ำหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่อง
0: แพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะ

0: 12หารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
2: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warosas, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, today I'm the same. I'm not fine. Okay. ควรยังไม่ค่อยสบายดีนะครับวันนี้ยังเป็นหวัดอยู่ Okay, thank you for your concern. Now, let's have a look at the topic for class today. นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า You look healthy นะครับ You look healthy นักเรียนนะฮะเห็นหัวข้อของเราวันนี้ที่จะเรียนเด็กๆพอทราบไหมเอ่ยว่าเรากำลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรนะ healthy นะครับมีคำว่า look ด้วยมีคำว่า you ด้วย you look healthy น่าจะแปลว่าอะไรฮะอะไรลูกนะฮะคุณดูเป็นคนที่มียังไงสุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพดีนั่นเองนะครับเอาละเด็กๆทีนี้ในวันนี้เนี่ยเรานะครับจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการนะฮะดูแลสุขภาพนะฮะว่าเราจะทำยังไงให้สุขภาพดีเด็กๆพอมีวิธีไหมนะครับลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าวิธีที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ฮะเบลเล
2: Take a shower
0: Take a shower. Okay, is the way that you think that is a healthy way. Okay, another. มีคนอื่นอีกไหม First.
2: Trim your nails.
0: Trim your nails. ก็คือทำอะไรลูก
2: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บ Okay, thank you. It's good.Billy again.
2: Brush my teeth.
0: Brush my teeth ก็คือแปรงฟันเอาละสิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้เราสุขภาพดีนะฮะแข็งแรงเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านักเรียนนะฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกความบอกคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้2นักเรียนเข้าใจเรื่องนะฮะวิธีการดูแลสุขภาพ3นักเรียนสามารถพูดแนะนำการดูแลสุขภาพของบุคคลอื่นได้นะฮะเอาละทีนี้ครูอันก็ถามเหมือนเดิมนะฮะ How do you take care of yourself ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างเมื่อสักครู่นะฮะเพิร์ทกับเบลเล่ได้ตอบครูอันมาเรียบร้อยแล้วมีคนอื่นอยากจะตอบครูอันอีกไหมมาลิเพิร์ทโอเค
2: Exercise
0: นะฮะแปลว่า
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายนะฮะในที่นี้ Exercise แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับ Very good เอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนะฮะนำใบความรู้ที่12เรื่อง How to take care of yourself นะฮะหน้าที่อะไรฮะ126นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าคือการทำอะไรในเรื่องของอะไรอาหารนะฮะหรือฟู้ดนั่นเองนะครับนะเขาบอกว่าวิธีการแรกเราต้องไปนะฮะต้องพูดถึงเรื่องของfood นะฮะก็คืออาหารนั่นเองนะครับเขาบอกว่า you should eat healthy food such as fruits and vegetables drink water or fresh juice you should not eat junk food อีกครั้งนะครับเขาบอกว่า you should eat healthy food such as fruits and vegetables drink waterOr fresh juice, you should not eat junk food. บทความนี้ แปลว่าอะไรลูกเขาพูดถึงเรื่องอะไรฮะอาหารเขาบอกว่า you should eat healthy food ให้กินอะไรอาหารแบบไหนฮะอาหารที่มีประโยชน์เช่นอะไรผักและผลไม้ drink water ดื่มน้ำ or fresh juice juice แปลว่าน้ำอะไรลูกน้ำผลไม้นะฮะyou should not eat junk food คำว่า junk food คืออาหารขยะอาหารขยะเป็นยังไงครับใครสามารถอธิบายครูอ่านฟังได้บ้างอาหารที่เป็นไงอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองดังนั้นสรุปว่าเรื่องของอาหารนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารที่มีอะไรฮะมีประโยชน์โดยเฉพาะพวกผักและผลไม้แล้วไม่ควรทานพวกที่เป็นจังฟู้ดหรืออาหารที่เป็นที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับต่อไปเขาพูดถึงเรื่องอะไรลูก next เรื่อง exercise นะฮะ exercise ในที่นี้แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะพูดถึงการออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่า you should play sports that you like 30 minutes a day you should not sit and play games too often ครั้งนะ you should play sports that you like 30 minutes a day you should not sit and play games too often ใครสามารถที่จะสรุปได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรลูกนะครับให้เล่นอะไรฮะ play sports เล่นกีฬานะครับที่คุณชอบเนี่ยอย่างน้อยวันละเท่าไหร่30นาทีนะครับแล้วก็ you should not sit and play games too often แปลว่าอะไรฮะ should not ไม่ควรที่จะอะไรนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปว่าในเรื่องของexercise ก็พูดถึงการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีแล้วก็ไม่ควรที่จะนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานนะฮะต่อไปนะครับภาพนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกนอนนะฮะก็คือคำว่าอะไรฮะ sleep นะฮะ sleep ก็คือการนอนนั่นเองนะครับการนอนก็เป็นการดูแลสุขภาพนะฮะของเราเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับหัวข้อนี้ you should not นะฮะ you should not go to sleep late you should sleep early you should not go to sleep late you should sleep early แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรลูกนะฮะไม่ควรที่จะนอนเป็นไงนอนดึกไม่ควรที่จะนอนดึกนะครับแต่ควรนอนเป็นไงขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับไม่ควรดึกนะฮะพยายามนอนให้มันเร็วนะครับมีนักเรียนนอนดึกไหมใครนอนหลังสามทุ่มบ้างยกมือสิจริงเหรอนอนหลังสามทุ่มทำอะไรเล่นเกม play games too often right โอเค next ทีนี้ในเรื่องหัวข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกพูดเรื่องของ teeth นะฮะ teeth ก็คือการดูแลรักษาอะไรฮะฟันนะครับเขาบอกว่า always brush your teeth every morning and every night or after meal you should not eat too much sweet ครั้งนะ always brush your teeth every morningand every night or after meal you should not eat too much sweet แปลว่าอะไรฮะอะไรลูกควรแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้งเลยนะครับนะทุกเช้าและก็ทุกตอนกลางคืนตอนก่อนเข้านอนก็ได้นะฮะหรือ after meal หลังอะไรฮะหลังรับประทานอาหารนั่นเองนะครับ You should not eat too much sweet ไม่ควรทานอะไรบ่อยทานอะไรฮะของหวานนั่นเองนะครับไม่ควรทานของหวานบ่อยนะฮะมากเกินไปนะครับเพราะมันจะทำอะไรลูกทำให้ฟันผุนั่นเองนะครับ ต่อไปเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรฮะเรื่องของ hair นะฮะ hair ก็คือเรื่องของผมนั่นเองนะครับเราจะต้องดูสุขภาพผมด้วยนะดูแลสุขภาพผมด้วยเขาบอกว่า wash your hair twice a week at least นะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยให้สระผมยังไงครับบ่อยแค่ไหน twice a week 2อะไร2ครั้งต่อ week twice a week 2ครั้งต่อต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับหรือใครอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่นี่อย่างน้อยนะฮะ at least ต่อไปเรื่องของอะไรฮะ nails นะฮะ nails ก็คือพวกเล็บนั่นเองนะครับอันนี้คือสำคัญมากเพราะเราต้องใช้มือในการหยิบของนะครับนะถ้าเล็บยาวเนี่ยเชื้อโรคมันอาจจะไปแทรกอยู่ในเล็บได้เขาก็เลยให้เรานี่ดูแลสุขภาพของ nails ด้วยนะหรือว่าเล็บนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่า trim your nails every week you should not keep your nails long ครั้งนะ trim your nails every week you should not keep your nails long มีใครสามารถแปลก่อนฟังได้บ้างเขาบอกว่าอะไรลูกให้ตัดเล็บ every week ทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์นะครับ you should not keep your nails longไม่ควรไว้ไปไงไม่ควรไว้เล็บยาวนั่นเองนะครับห้องนี้มีเล็บยาวไหมเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปตัดนะฮะต่อมาในเรื่องของต่อไปนะฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ hygiene นะครับก็คือสุขลักษณะนั่นเองสุขลักษณะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเด็กๆดูซิเขาบอกว่า bath or shower 2 times a dayWash your hands before eating. Again, bath or shower 2 times a day. Wash your hands before eating. แปลว่าอะไรฮะ Bath or shower. อาบน้ำนะฮะอาบน้ำอาจอาบกระฝักบัวหรือว่าใช้ขันตักก็ได้นะฮะ 2 times a day. วันละกี่ครั้ง At least นะฮะก็คืออย่างน้อยนี่วันละ2ครั้งWash your hands before eating. ทำอะไรคะ Wash your hands before eating. ก็คือล้างมือก่อนก่อนกินอาหารอย่างนี้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆว่าเรื่องของ hygiene นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับสุขลักษณะก็คือการอาบน้ำนะครับนะการล้างมือนะครับก่อนรับประทานอาหารนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายหรือยังสุดท้ายแล้วก็คือเขาบอกว่าอะไรฮะ drink a lot of water นะครับ drink a lot of water ให้ทำอะไรนะฮะดื่มน้ำเยอะๆเด็กๆคิดว่าดื่มน้ำเยอะๆนี่ดีไหม
1: ด
0: ีทำมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างถ้าดื่มน้ำเยอะผิวสวยไหม you've got the perfect skin and what else ดื่มน้ำเยอะๆทำไงอีกนะครับมันก็จะไปทำให้ร่างกายเรายังไม่ขาดน้ำนั่นเองนะครับโอเคเขาบอกว่า drinking enough water every day is important for your health drinking enough water every day is important for your health แปลว่าอะไรฮะการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับนะครับLet's review about the way how we take care of yourself. เด็กๆเราบอกก่อนสิว่าวิธีแรกเมื่อสักครู่เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง Food ใช่ไหมฮะอันที่สอง Exercise คือออกกำลังกายต่อไป Sleep คือการนอนพักผ่อนต่อไป Teeth คือการดูแลรักษา
1: ฟ
0: ันต่อไปhands คือ I'm sorry ไม่ใช่ hands hair คือผมการดูแลรักษาผมต่อไป nails คือการดูแลรักษาเล็บนะฮะต่อไป what else hygiene นะครับแปลว่าสุขลักษณะนะครับการ อาบน้ำล้างมือแล้วต่อไปคืออะไรลูก drink a lot of water นะครับก็คือการดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ I'm sorryเดี๋ยวหลังจากที่เรารู้แล้วว่าวิธีการนะครับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอั๋นอยากให้นักเรียนสรุปหน่อยนะครับสรุปเป็น mind map ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำนะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนำมาสรุปนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวอย่างอธิบายใบงานก่อนให้นักเรียนทำใบงานที่19ขึ้นมาลูกเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย127ใช่ไหมฮะลักษณะหน้าตาใบงานจะเป็นอย่างนี้นะครับเด็กๆปลายทางทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการทำใบงานนี้ว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าให้นักเรียนฮะ create the mind map about taking care of yourself นะครับ create the mind map about taking care of yourself นะครับให้นักเรียนเนี่ยวาดนะครับทำแผนผังนะครับความคิดหรือว่า mind mapping เนี่ยฮะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับลงไปในหน้า127นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอั๋นว่าครูอั๋นเนี่ยมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างครูอั๋นก็โยงไปเลยนะครับทำเป็นรูป mind mapping อย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกครูอั๋นก็แน่นอนว่าจะต้อง exercise คืออะไรฮะออกกำลังกายครูอั๋นออกกำลังกายด้วยวิธีอะไรบ้างดูนะplay football ครูอั๋นก็เขียนว่า play football เด็กๆดูไปทีละสเต็ปนะลูกอันดับแรกเราต้องเขียนหัวข้อใหญ่ก่อนว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรในที่นี้ครูอั๋นนะครับออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมลูกอย่างเช่นครูอั๋นบอกว่าออกกำลังกายของครูอั๋นมี play football แล้วก็อีกอย่างนึงคือว่ายน้ำก็คือ go swimming นะครับ go swimming ว่ายน้ำทีนี้ต่อไปมีวิธีอย่างอื่นอีกไหมมาดูของขวัญมีวิธีดูแลอย่างอื่นอีกไหมขวัญบอกว่าขวัญจะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์ขวัญก็เขียนว่า healthy food เห็นไหมฮะแล้ว healthy food ของขวัญเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นประโยชน์ขวัญก็โยงต่อไปครับอย่างเช่น milkนมนะครับ fruit salad พวกสลัดผักสลัดผลไม้นั่นเองนะครับหัวข้ออื่นมีอีกไหมที่สามารถดูแลสุขภาพได้นะครับครูอั๋นก็บอกว่า sleep นอนนะครับอย่างน้อย at least 6 to 8 hours day 6 ถึง 8 ชั่วโมงนั่นเองนะครับครูอั๋นมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างอื่นอีกไหมนะครับมีก็คือ relax คืออะไรลูกผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันผ่อนคลายอะไรบ้างที่มันทำให้ขวัญผ่อนคลาย watch movies ทำอะไรฮะดูหนัง and listen to music ทำอะไรลูกฟังเพลงนี่คือกิจกรรมนะครับที่ขวัญคิดว่ามันสามารถทำให้ขวัญสุขภาพดีได้ล่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยลอง create เป็นของนักเรียนดูนะครับว่านักเรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างโอเคนะเดี๋ยวครูใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ทีนี้เด็กๆเป็นไงบ้างลูก Have you finished? โอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูขออาสาสมัครนะครับนักเรียนคนไหนก็ได้ลองบอกวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะฮะว่าที่นักเรียนทำลงไปใน Mind Mapping ครับมีอะไรบ้างใครอยากจะบอกให้เพื่อนฟังบ้างยกมือสิครับโอเคเบลเล่ Good
1: How to take care of myself. Healthy food, juice, vegetables, salad, exercise, play basketball, play badminton, teeth, brush my teeth two times a day, relax, watch movie, listen to music.
0: โอเคเบลเล่ปรับให้เบลเล่หน่อยเบลเล่มี

ดู exercise นะฮะออกกำลังกาย healthy food what else relax ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพฟันด้วยมีใครอีกไหม who else Mali do you want to share Perth do you want to share Plankton do you want to share Copter do you want to share your friendsไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูหวันจะมีcase study นะครับก็คือกรณีศึกษาแล้วนักเรียนวิเคราะห์ว่าคุณครูจะมีคน2คนมาให้ดูนะครับครูจะมีบุคคล2บุคคลมาให้นักเรียนดูแล้วก็จะมาดูว่าพวกเขาเนี่ยสุขภาพดีหรือไม่นะครับเด็กๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีสุขภาพดีหรือเปล่านะครับและเดี๋ยวถ้าเขาสุขภาพไม่ดีเกิดจากอะไรนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าพวกเขาเหล่านี้อยากจะมีสุขภาพที่ดีเราควรจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีนะครับภาพแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้มีสุขภาพที่ดีไหมมีไหมครับไม่ดีไม่ดียังไงอ่ะเนี่ยคนนี้ก็คือกินอิ่มบุญทวนสมบูรณ์คนนี้ก็หุ่นดีไม่ดียังไงเด็กๆลองบอกก่อนสิลองวิเคราะห์ดูสินะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคนแรกก่อนคนแรกเราให้ชื่อว่าอะไรดีชื่ออะไรดีชื่อตินนี่ดีกว่าชื่อตินแล้วใส่นี่เข้าไปตินนี่มิสเตอร์ตินนี่นะครับมิสเตอร์ตินนี่เขาบอกว่าI play games 12 hours a day. I never play any sports. I play games 12 hours a day. I never play any sports. แปลว่าอะไรลูกฉันเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงผมเล่นเกมวันละ12ชั่วโมง I never play any sports. ไม่เคยเล่นเกมโทษไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียววันละ12ชั่วโมงแล้วทำให้สุขภาพก็เป็นยังไงสุขภาพแย่ต่อไปนะครับคนนี้เขากินดีอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเราจะชื่อว่าอะไรดีชื่อแฟตตี้ดีกว่าชื่อแฟตตี้นะครับคนนี้แฟตตี้นะครับมิสเตอร์แฟตตี้นะครับเขาบอกว่าเอาดูนะว่าเขามีสุขภาพดีไหมนะ I never eat fruit I'm sorry I never eat fruits and vegetablesI never eat fruits and vegetables. I enjoy eating junk food. I love sleeping all day. อีกครั้งนะเขาบอกว่า I never eat fruits and vegetables. I enjoy eating junk food. I love sleeping all day. เขาบอกว่าเขาไม่เคยกินอะไรเลยไม่เคยกินผักผลไม้เลยนะครับI enjoy eating junk food และเขารักการกินอาหารขยะไม่มีประโยชน์และเขาก็บอกว่าเขาชอบการนอนทั้งวันเลยสุขภาพดีไหมไม่ดีแสดงว่าทั้งสองคนนี้เป็นไงเหมือนกันเลยสุขภาพแย่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับมาแนะนำให้เขาสุขภาพดีเด็กๆดูคนแรกก่อนมิสเตอร์ซินนี่เราจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีครับเราจะแนะนำเขาว่าไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ย brainstorming กันโดยการช่วยกันคิดดูสิครับว่าเราจะแนะนำนะครับบุคคลแรกให้สุขภาพดีอย่างไรดีเอาในแต่ละกลุ่มช่วยกันเลยดังนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีคำตอบให้ครู1คำแนะนำนะ1กลุ่ม1คำแนะนำเอาเฉพาะคนแรกก่อนเอาเริ่มเลยเร็วๆเดี๋ยวกูจะถามทีละกลุ่ม

0: เอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละกลุ่มเลยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีวิธีการแนะนำมิสเตอร์เซนนี่อย่างไรดีนะครับให้เขาสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่กลุ่มสุดท้ายก่อนนะครับกลุ่ม number 5โอเค
1: You should eat healthy food and play sport.
0: Very good. ปรบมือให้มารีหน่อยปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยนะครับเขาแนะนำว่า should eat healthy food and play sports นะฮะต่อไป group number 4 Okay. Are you ready?In Thai or English is okay.ไทยก็ได้หรืออังกฤษก็ได้ครับ
1: เอ็กซ์ซอร์ไซส์สวีป
0: ค่ะเอ็กซ์ซอร์ไซส์แอนด
1: ์สวีปค่ะ
0: สลีปโอเคนะครับเพื่อนบอกว่าควรนอนบ้างนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ้างเอาปรบมือกลุ่ม4หน่อยต่อไปกลุ่ม number 3 First area
1: He should play sports and sleep early and eat fruits and vegetables
0: Okay and what else
1: That's all
0: Okay thank you ปรบมือเพิร์ทหน่อยเพิร์ทบอกว่าHe should sleep early. ควรเข้านอนเร็วหน่อย Play sport and eat fruits and vegetables. นะฮะ vegetables. รับประทานผักผลไม้ออกกำลังกายแล้วก็นอนเร็วๆหน่อยนะครับอ้าว group number 2.
2: กินอาหารครบ5หมู่ครับ
0: กินอาหารครบ5หมู่โอเค eat enough.Five food group. Okay, it's okay. Thank you. ปรบมือกลุ่ม2นะครับ And then group number 1.
1: You should not go to sleep late. Pace pause 30 minutes a day. And eat.Healthy food.
0: Very good. ปรบมือกลุ่มหนึ่งหน่อยนะครับก็คือนะฮะให้ไปฮะไม่ควรนอนดึกนะครับเล่นกีฬาบ้างนะครับแล้วก็รับประทานอาหารครบ5หมู่อ่ะทีนี้เรามาดูคนที่2บ้างมิสเตอร์เฟตตี้มิสเตอร์เฟตตี้ก็บอกว่า I never eat fruits and vegetables ไม่เคยกินผักผลไม้เลย I enjoy eating junk food นะครับนะฮะก็คืออะไรฮะกินชอบกินอาหารอะไรไม่มีประโยชน์เลยนะครับI love sleeping all day แถมยังชอบนอนอีกต่างหากนะฮะนอนทั้งวันเลยนะครับเอาล่ะเราจะแนะนำคนนี้ว่าไงดีฮะเราช่วยกันเร็วๆช่วยกันshould eat healthy food ทำอะไรอีกรูปร่างลักษณะแบบนี้เราควรให้เขาออกกำลังกายไหม
3: yeah.
0: นะครับ andDo exercise or play sports นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูของครูอั๋นนะครับว่าครูเขาว่าอย่างไรบ้างประโยคแรกนะครับครูอั๋นบอกว่า he should play sports ให้เขาควรทำอะไรลูกออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬานะครับทีนี้เด็กๆดูนะฮะว่าสังเกตดูการแนะนำเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราแนะนำเพื่อนควรทำอย่างนี้ควรจะทำนี้คำว่าควรจะคือคำว่าอะไรแล้วเด็กๆจำได้ไหม should นั่นเองนะครับคำว่า should นั่นเองนะครับ should ว่าควรจะทำนั่นเองนะครับต่อไปประโยคที่2ครูแนะนำเขาว่า he should not play games too often นะแปลว่าเขาไม่ควรทำอะไรลูก
3: เล
0: ่นเกมเยอะเกินไปนะครับต่อไปเรามาดู Mr. Fatty บ้างนะครับครูอ่านแนะนำเขาว่าอย่างไร he shouldEat fruits and vegetables นะฮะแนะนำให้ควรทานผักและผลไม้นะครับแล้วก็ he should not eat junk food นะครับทีนี้เด็กๆ ดูนะว่า ความแตกต่างของแต่ละประโยคเนี่ยมีแตกต่างอยู่นิดเดียวนะครับสิ่งที่เหมือนกันถ้าเราจะแนะนำเขาคือมีคำว่าอะไรลูก should นะครับเก่งมากที่แปลว่าควรจะแต่ถ้าเราบอกว่าคุณไม่ควรจะทำนะครับเราห้ามเขาว่าไม่ควรจะทำนะครับเราแค่ใส่อะไรเข้าไปลูก not หลังคำว่า should นั่นเองก็คือคำว่า should not ที่แปลว่าไม่ควรจะทำนะฮะอย่างเช่น he should not play games too often แปลว่าเขาไม่ควรเล่นเกมเยอะเกินไปนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีเพื่อนขวนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อปีเตอร์ช่วยปีเตอร์หน่อยนะครับปีเตอร์ที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพนะครับเพื่อนขวัญเองนะครับมิสเตอร์ปีเตอร์นะฮะปีเตอร์นะครับเขาชื่อปีเตอร์เดี๋ยวเรามาช่วยปีเตอร์ช่วยเพื่อนขวัญนะหาทางออกนะครับดูลักษณะปีเตอร์ก่อนว่าปีเตอร์ก็เป็นยังไงร่างกายสมบูรณ์ไหมแล้วดูเนี่ยบนโต๊ะเขากินอะไรที่มันเป็นอาหารจังจังฟู้ดหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปีเตอร์นะครับในใบงานที่20หน้าที่อะไรลูกโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเขาบอกว่าให้อ่านเนื้อเรื่องของปีเตอร์แล้วให้แนะนำเขาหน่อยว่าเราจะให้เขามีสุขภาพดีอย่างไรเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่นักเรียนแนะนำนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูอันจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็แปลให้ฟังด้วยคนนี้นะครับก็ชื่อปีเตอร์เขาบอกว่าปีเตอร์เนี่ย unhealthy boy unhealthy แปลว่าอะไรฮะ healthy แปลว่ามีสุขภาพดีแต่ unhealthy คือสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะครับฟังนะ Peter is unhealthy boy he eats a lot of chocolate and soft drinkHe also eats candy every day. He has got tooth decay. He eats fruits and vegetables once a month. Moreover, he keeps his nails long. He never plays any sports. He loves to play games and goes to sleep late every night. ครั้งหนึ่งนะ Peter is an unhealthy boy.He eats a lot of chocolate and soft drink. He also eats candy every day. He has got tooth decay. He eats fruits and vegetables once a month. Moreover, he keeps his nail long. He never plays any sports. He loves to play games and goes to sleep late every night. จับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างปีเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีเขาชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็พวกน้ำอัดลมเยอะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยยังชอบกินแคนดี้ลูกอมทุกวันเลยนะครับ He has got tooth decay คำว่า tooth decay นะครับแปลว่าฟันผุนี่เนี่ย tooth decay เนี่ยนะฮะฟันผุเนี่ยเต็มไปหมดเลยในปากนะฮะ He eats fruits and vegetables once a month รับประทานอาหารโทษรับประทานผลไม้และผักเท่าไหร่ฮะ once a month บ่อยแค่ไหนเรียนมาแล้ว once a month เดือนละ1ครั้ง Moreover มากไปกว่านั้น He keeps his nails long ไว้เล็บเป็นไงยาวเลยนะฮะ He never plays any sports เขาไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่เคยเล่นกีฬาอะไรด้วยซ้ำเลย He loves to play games and goes to sleep late every night เขาชอบที่จะเล่นเกมและ go to sleep late ไปไหนฮะไปนอนเป็นไงนอนดึกนะครับดังนั้นสรุปว่าปีเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนะครับน้ำอัดลมต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เคยกินผัก

ผลไม้เลยนะครับกินเดือนละครั้งครับแล้วก็ไว้เล็บยาวฟันก็ผุนะครับไม่เคยออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เข้านอนเข้าช้าด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแนะนำการดูแลสุขภาพของปีเตอร์เพื่อนคู่อันยังไงดีทีนี้หลังจากนั้นให้นักเรียนลองมาเขียนคำแนะนำตรงข้างใต้นะครับทีนี้เด็กๆ ดูนะตรงนี้ให้นักเรียนเขียนคำแนะนำนะครับเพื่อให้ปีเตอร์เนี่ยมีสุขภาพที่ดีเด็กๆ ดูขวัญ นะว่าขวัญแนะนำว่าอย่างไรนะฮะเอาดูตัวอย่างก่อนนะครับขวัญบอกว่า he should play sports เขานะครับควรจะเอากำลังกายเล่นกีฬาในที่นี้ขวัญใช้คำสรรพนามเป็น he นะครับเพราะเขาคือผู้ชายโอเค I'm sorry ไม่ใช่สรรพนาม pronoun นะครับ pronoun นะครับก็คือ he นะทีนี้ต่อไปดูประโยคที่2ขวัญแนะนำเขาว่ายังไงฮะ he should eat fruits and vegetablesเขาควรอะไรลูกกินผักและผลไม้บ้างนะครับต่อไปเมื่อมีคำแนะนำที่ควรจะทำแล้วก็ต้องมีคำแนะนำที่ไม่ให้เขาปฏิบัติไม่ควรจะทำนะครับก็คือ he should not drink too much soft drink เขาไม่ควรที่จะดื่มอะไรเยอะเกินไปน้ำอารมณ์เยอะเกินไปนั่นเองนะฮะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนคำแนะนำดูนะครับเป็นของนักเรียนเองนะครับโอเคไหม Are you clear? Okay Let's do this activity and then we come back again okay เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนะฮะทำกิจกรรมนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมา

0: โอเคเอาล่ะเด็กๆครับ time's over นะครับหมดเวลาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครลองบอกขวัญหน่อยซิว่าเรามีวิธีการแนะนำปีเตอร์เพื่อนครูยังไงบ้างที่นอกเหนือจากของครูนะมีใครที่มีคำแนะนำนอกเหนือจากครูไหมลูกเป็นเล่ลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเรานำเสนออะไรไปที่นอกเหนือจากครู
1: He should not sleep late.
0: He should not sleep late. เขาไม่ควรที่จะไปนอนดึกนั่นเองมาลินอกเหนือจากครูไหมเดี๋ยวขอมาลิก่อนนะมาลิ
1: Not eat candy.
0: He should not eat candy. เขาไม่ควรกินลูกอมนะฮะเยอะเกินไปโอเคเพิร์ด
1: He should trim his nails every week.
0: Very good. นั่งลงครับเพิร์ดเขาบอกว่า he should not keep his nails long นะครับก็คือให้ตัดเล็บซะบ้างนะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้เด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะแนะนำนะฮะเพื่อนของครูอันก็คือปีเตอร์เนี่ยได้เลยนะครับต่อไปมาถึงช่วง wrap up ของวันนี้

0: ลองบอกวิธีการหน่อยสิลูกว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นครูอันอันดับแรกคือ exercise นะครับออกกำลังกายนะฮะ play football go swimming นะครับไปว่ายน้ำมีอะไรอื่นอีกไหม healthy food รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ milk นะครับนมนะครับแล้วก็กินพวกสลัดอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี sleep at least 6 to 8 hours day นะครับนอนวันละ 6-8 ชั่วโมงแล้วก็มีชั่วโมง relax ด้วยนะครับผ่อนคลายอย่างเช่น watch movies นะฮะดูหนัง listen to music ฟังเพลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างจากของนักเรียนบ้างนะฮะเพราะว่าการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกวิธีการไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะสะดวกแบบไหนนั่นเองนะฮะเอาละทีนี้เดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ healthy lifestyle นะครับชื่อเรื่องของเราคือ healthy lifestyle นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่13นะฮะใบ1นะครับแล้วก็อย่าลืมแบบประเมินด้วยนะครับแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้นะครับเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้วันนี้ do you have any questions เด็กๆมีคำถามไหม Perth I'm sorry Bailey do you have question
1: how to take care of myself
0: of my
1: of yourself
0: of myself okay of yourself ก็คือถามคุณครูนะฮะโอเค I eat healthy food นะครับ like fruit and vegetables drink a lot of water นะครับ do exercise like play football and go swimming this is my healthy ways to take care of myself okay and Bert do you have questions?
1: How long do you exercise?
0: How long that how often, right? How often do you exercise? I do exercise like play football maybe 3 times a week.
1: Okay.
0: Okay, thank you for your question. 3 times a week แปลว่าอะไรลูก? สัปดาห์ละนะครับครูก็ไปเล่นฟุตบอลนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งนั่นเองนะครับ I play football with my friends 3 times a week นะครับ All right Do you have any questions มีคำถามอีกไหม No Okay thank you for your attention today นะครับขอบคุณนะครับสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับ I think this is enough for today So let's say goodbye See you next time

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: งั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ

0: ูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข
0: ้
4: อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: แบบน้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
0: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
6: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค
8: ่
7: ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
6: เย้เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับครับ
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะด้านหลังต่อมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้โอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆ เดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะ เสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ

0: าพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเ ข้าเมืองตาลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับสิบสำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
0: แบบฝึกหัดที่สองนะคะเติมต่อ
1: เติมเต็ม
0: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: ก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นแบบผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหยังไงฮะเคี้ยวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary ไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
7: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
6: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
8: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่าย
2: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
9: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
9: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้โแล้วมีอะไรอีก
9: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
8: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
9: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
8: ๆรวมไปเลย
9: ใช่ค
8: ่
9: ะ
8: ในแต่ละกองครั้งนึงใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
9: 10ถุงอ่ะ
8: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
9: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
8: ้ทีมงานบ่นไหม
9: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
8: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งได้มาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
10: วันนี้ทำน้ำค่ะ
8: ทำน้ำ
10: ให้ด
8: ื่
10: มน้ำในการ
8: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
10: ดีค่ะ
8: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
10: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
8: เออ
10: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
8: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีส

สถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเทอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้

0: ข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
2: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผม

เห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
1: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: หาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมหิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมหิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมหิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง changeManager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้

ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็จะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้าเข้าก่อนนั่งช่วงลงช่วงก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วแม่มันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าจิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับก็หลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสี

0: ฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนนี่ฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอัลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะนะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อนึงคุณกินข้าวสัก3 ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3 เม็ดอ่ะเพราะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแกว่งแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่

0: มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็พบความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสดงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงฉะนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปียันพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละเช่นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอน

0: นี้ถ้ามีซูเปอร์บักเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บักแต่นี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บเราจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโฟ
3: ไม่จำกัด
4: PEA

0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับเบอร์อ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่ตัวมันต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี้ไส้เดือนนี้หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่าเอ็กโซติกเพสนั่นเอง
1: เอ็กโซติกเพสเพชรมี S ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆอ้
0: าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: นี่มันอะไรโอ้โหอ่ะสารทาด้วย
0: ถ้ามันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แหมสวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพชรนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพชรแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพชรได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้อะครับ
2: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพชรหรือเปล่าคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
2: ับ ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี
2: ้ใจรักจริง
0: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
2: ได้พาไปครับ
1: เฮ้ย
0: นี่อะไรเอ
1: ่ยตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวหรือ
2: เหมือนแมว
0: เหมือนแมว
2: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยมันตัวอะไรครับเนี่ย
2: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแค
2: ทใ
0: ช่จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
2: ค
0: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย
2: ค
0: ือสามารถเทรนได
1: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
2: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
1: เทรนได้
0: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปหากระต่ายไม่จำ
1: เป็
0: นต
1: ้
0: องไปหาน กไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
2: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่าม
0: ัน
2: เป็นตัวอะไร
0: ข้างล่างข้างล่าง
2: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
1: สี
2: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนและคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูตาโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
2: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปกันใหญ่
2: ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้มันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
1: แว
0: กนักทอนอลก็คือสถานที่กลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
2: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
1: วิ่งน่าจับเลย
0: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
1: อ้าว
0: เอ็กโซติกเพชรบางชนิดก็เลี้ยงได
1: ้ครับ
0: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
1: ์กีร่ามอนสเตอร
0: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ

0: เยอะมั้ย
1: มีพิษด้วยพิษเยอะมั้ยคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้ง2อย่างเลย
2: อย
1: ่าลองดีกว่า
2: ใช่
1: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นป่ะ
2: ใช่ครับ
0: หัวหางมันดูคม
1: นี่คือหางนี่คือ
2: หางอ้วนใช่มั้ย
1: หางมันอ้วน
2: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ย มาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
0: ้
2: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
0: อ
2: นถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี
0: ้โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้
1: อ
0: ย
2: รู้ไหมตัวอะไรนี
0: ่กิ้งก่าก
1: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
0: กิ้งก่าอะไรครับ
1: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทย
2: ใช
1: ่คราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
0: ่สีส้ม
1: สีส้ม
2: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
1: ้สีส้มสีฟ้า
2: สีเหลืองก็มี
0: สีเหลืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
2: ใช่
1: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
2: ่
1: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
2: นี่พามาดูตัวพิเศษ
0: พิเศษไหนครับ
2: ไดโนเสาร
1: ์นี่
2: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
0: แปลว่าแรด
2: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
0: ม
2: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโน่ซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
1: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโอ้ยชอบมากหายากมาก
2: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์ละแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได
0: ้ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
1: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
0: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
1: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
0: ก็สร้างใหม
1: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยใต้อันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
0: อ
1: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
0: โอ้อันนี้เต่า
2: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
1: เดี๋ยวลงได้แต่จม
2: แต่จมใช
1: ่ลงได้
2: ป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดู
0: ไ
2: ห
0: นไม่คนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
2: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
0: อยู่แถวไหนครับหมออ
1: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะขึ้นเล
0: ย
1: จริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายเต่าซาฮาราอะไรเงี้ย
2: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
1: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
2: แห้ง
1: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
2: ี่
1: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะ
0: อู้
1: อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นไหมนี่อะไรอันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
0: ฮะทำไม
1: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีก
0: เ
1: ป็นไงโอ้สลบเกือบละเกือบละเกือบละ
0: เต่าขาแดง
1: ขาแดงสายที่ว่าอะไร
0: เลดฟุต
1: นะ
2: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัด
0: เฟนิกฟ็อก
2: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
0: น่ารักจังเลย
1: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
0: เฟนิกฟ็อก
1: เป็นจิ้งจอกทะเลทรายขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกซ์ที่เรารู้จักทั่วไป
2: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆ

0: นั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ดูล่าเริงครับ
0: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
1: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
2: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
1: ทำไมครับ
2: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองแล้วก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบูชเบบี้
2: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
0: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
0: ไม่ใช่ขนาดนั้น
2: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกับตายเลยก็ตายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่าง
0: เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
1: ้แฮร์รี่ด็อก
0: แฮร์รี่เอารู้จักใช่ไห
1: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สายจูงก็เดินเวลามีงานสัตว์แบบนี้
0: แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยมาเขาก็จะชอบยืนสองขา
2: คือบางคนเนี่ยน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขา
0: คม
2: ฟันเขาคมมากเขากัด
1: น
2: ิดเด
1: ีย
2: วอ
1: ันตรายไหมคร
2: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
1: ถ้ามันกัดทิ้ง
2: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ยินดีคร
2: ับ ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
0: ได
2: ้เป็นไงรู้สึกรักเอสโซติกเพิ่มไหม
1: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
0: ับ ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอ้ยแป๊บนึง
1: โ
2: ทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมอไอพูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนออกคิวพร้อมการพอดีวันนี้อ๋อเอาได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
1: ไปครับ
2: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนนึงด้วยเพราะเราต้องไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่น้องป้าครับ
3: ดีค
2: ่
3: ะ
2: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
1: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์หลบ
1: นะฮอลแลนด์หลบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยครับ
2: ฮอลแลนด์หลบเนี่ยคำว่าหลบเนี่ยหมายความว่าปลอกหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันหลบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขน
2: ีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะๆไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
1: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมอไอ้บอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติก
3: ใช่
1: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
2: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
1: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
2: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
2: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
1: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็น เพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงแต่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
2: พูดง่ายจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
1: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
1: หมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
1: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี่เราต้องดูอะไรบ้างครับหมออ้อย
2: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
1: วัดที่รักแร
2: ้อมได้ไหม
1: ได
2: ้งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
1: เย็น
2: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
2: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆถึงง่วงนอนป่ะคร
2: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
2: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
2: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
2: ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบ

0: จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษา
1: อ
0: ืมวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเขาอยู่ปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
2: ครับ
0: อืมถ้าป้าคิดเดือดสัตว์แพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
2: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
2: เห็นไหมเกิดอาการอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
2: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
2: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆเพราะว่าเขาหลับดีหรือยัง
2: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะคะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternum recumbency แล้วก็ o extend แล้วก็สอดเข้าไป
2: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวลาแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ย อันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คร
0: ับอันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับแล้วว่าทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
3: ครั้
0: งแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
3: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
2: ค
3: ือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
2: ี่ทำอะไรคะ
3: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
2: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
3: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
2: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
3: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
2: ร้อยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอด
0: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วก็ลองกลัวไหมเนี่ย
2: กลัว60ไม่กลัว40
0: โอเคเมียปัก
2: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
0: ปักรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
2: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่นี้เห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
2: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกหูตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้เลยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
2: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
2: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะครับ

0: ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้หวงห้ามประเภทก่อปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อศิลป์ตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือนที่2เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยนึกที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงคัดพญานาคเพื่อนโตไปชีบมีอ่ะการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงคัดพญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพื่อนที่เฮ็ดบุญไว้เก็ตนี่เก็ตคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงใช่เป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการว่าวันแต่ว่ามีการเสื่องการล้ำการทุกอย่างนะครับเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ค่อยมีครับ
2: บ่มีแล้วถูกก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเน
3: าะตายบ่ล้ําน
0: ะเฮาเก่าโบราณแต่ก็นี่บ่มีได้คนป่าบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: บ่มบ้ําแ
2: ล้วน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนไปกับคนบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได้
3: ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
4: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
5: ตอนนี้มันเป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าคิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูเดี๋ยวนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูนะครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ก่อนได้จะประเทศไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันก็ว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเนาะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านําของมาตรงนี้เองมันก็บ่นี้เองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่เอาละเด้อเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลำ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายเห็นบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดน่ะมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เจ้าคิวบ่ห่อยเฮาช่วยกินนี่ป้าแดงบ่ป่วยสิใครคนบอกว่าเจ้ามาขึ้นรถเนาะเออรถโตนายจะเตรียมบินสบายมากโอ้ยแล้วก็มีน้ํามันมีแล้วก็มีน้ํามันน่ะต้นห้องใหญ่เลย
2: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นเราอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนาคามธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้เติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อทายชุ

น้อยพวกพ่อทิ้มเลยนะแม่บ้านนะต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจได้

0: ปฏิบัติอาคเนย์ตรงสนับสนุนเพื่อมาลูกที่ติดเปิดครับต่อลูกที่เพื่อน
1: อุปสรรคในอย่างกับห้าฟันไปแห่มันได้มีอย่างสือขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยงลูกตาเพื่อทั้งสองลำ
1: เพื่อสองลำได้เทพสถิตเทพพยับนาวาเทพสถิตนาวาได้ปู

0: ติดมุ่งไรข้าวมุ่งไรข้องมุ่งไรก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกู้ผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นละอาบุญอาบุญ
1: ผู้จัดการเป็นหลักเรียนเลือกกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันในวัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็นพันจาก1,000เป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบ้ไพ่เรื่อยคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหา

0: บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: คนกรุงเทพยังต้องเผชิญกับปัญหามลพิษ
1: ขนาด 2.5 ไมครอน
2: แล้วเราจะอยู่กันยังไง
3: มันหนักมากค่ามันสูงมาก
4: คือหายใจลำบาก
5: คนไม่ไหวแล้ว
6: แรกๆก็คิดว่าเป็นหมอก
7: ทรมานมาก
8: หายใจขาด
9: แสบจมูกแสบคอเวลาหายใจ
10: เราจะหายใจอากาศที่ดีอย่างไร
11: ผลกระทบเนี่ยมันก็หนักหนาอยู
12: ่ดูเหมือนปัญหาหนักหน่วงเป็นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี
1: ้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
2: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยว

0: กับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
1: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน

0: ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังแต่หลายคนก็บอกว่างั้นมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาหรืออะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่มานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
1: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้นั้นว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
0: ่สมมติคำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได
1: ้ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25สมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่ามันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมัน

0: ับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: อันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ Xนะฮะเจน X อันนี้เจน Y เนี่ยลองมาดูเจน X กำลังเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิวาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วทำงานเลยนะวางกำหนดเวลาไว้ให
2: ้ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไปนะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างนะครับแต่ต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะจะมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ที่ฟังน้องพูดก็มีหลายประเด็นนะครับกระท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาด้วยดูแก้วว่าแก้วน้ำมีอยู่น้ำอยู่ครึ่งนึงเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยมองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาซึ่งมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมเชื่อว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่พอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยยินไว้เถียวไว้
1: ถ่ายมาก
2: ถ่ายมาก
1: เจริญพันธุ์
3: แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
3: อโอ้ย32
2: 32นะครับ
3: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
3: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ชุด
3: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะ
1: ตั้งแต่ประถม
3: ที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
3: ใช่ก็คงอย่างนั้นคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
3: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
3: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
3: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีนี้เรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคน request
3: ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมั่นตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาแบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
3: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
3: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อน จากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองก็ออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่าเออมาแต่งเถอะเขาบอกยังไม่แต่งอ้าวแปลว
4: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
3: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปอาจได้เวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
4: โอ้โห
3: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
4: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
3: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะไปจดก็ได้จดคือไม่
4: ที่ถ้าเขาไม่ทักก็อยากจะไม่จด
3: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็รู้สึกว่า
4: ครับผม
3: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
4: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
3: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
4: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
3: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
4: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
3: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้านอ่ะจะกลัวก็คือ
4: ไม่ตัวเอง
3: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขาต้องเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงูมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขาอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายังไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง30 40ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ6 7ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงดูสิเราไปลองผิดลองถูกจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพัดนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
4: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
3: ใช่ค่ะ
4: เยอะโอเคเยอะอยู่นะ
3: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค
4: ่
3: ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงาน ใช่ไหมคะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว
4: ้
3: ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4 5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
4: ์
3: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
4: นี่เป็น expert
3: มันยากมาก
5: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
4: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุไขไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับตอนนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับ
1: พฤติกรรมลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบ สังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแต่ผม

0: ิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้ตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
2: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้นะอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนอยู่นี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
3: ครับจริงก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ป
2: ี
3: ถ
2: ู
3: กไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: Oh, okay.
3: นะครับต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีเป็นโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 7นะครับที่จบโทมา mm-hmm. นะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนที่สร้างคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยข้างในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28-30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่าเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ย
2: ควร
3: เข้าไปเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
3: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติครับ
2: ผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับอย่างนี้นะครับพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้หรือครับหรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างนี้ไม่ได
3: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่
3: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ย
3: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะคะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
2: อันนี้
1: จะไม่เอา
2: สามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานแล้วเจอผู้ชายดีๆอู๋ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
2: ฮะ
1: เยอะด้วย
2: เยอะขึ้นไหมฮะ
1: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันขอแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30-40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม
2: ่ๆท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ

0: ไม่ใช่แบบมาหลอกก่อนเลย
1: อะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับหนึ่งเพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้อะสัก30กว่าไม่ต้องหลอกก็ได้
0: เริ่มหาเหตุผลให้
1: รวยยังเก็บไว้หน่อย
0: รวยเก็บไว้หน่อย
1: เลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
0: ฉันเลี้ยงเอง
1: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
0: ฐานะยังไงก็ได
1: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องปรับตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฝอยพอดี
0: ไ
1: ง
0: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
1: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
0: ผมคิดว่ามันฝอดตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
1: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยฮึอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนมา3ปีคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
0: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทําอย่าง
1: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทําอย่างอื่นอย่าจริงสุกก่อนทําไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าอาจจะแยกกันไปทํางานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทํางานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
0: โอเคโอเค
1: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงเนี่ย
0: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
1: ะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
0: เขาเป็นอย่างนั้นอยู
1: ่
0: ส
1: ัง
0: คมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
1: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
0: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพ้
1: ใช่อย่างที่บอกเลยแล้วว่าอ่ะพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค
0: ่
1: ะก็มีลูกยากแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
0: ื
1: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดหายเลยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรน่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
0: ค
1: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
0: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
1: ุ์
0: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
1: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
0: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆเลยคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าปัญหาในการสนทนาครั้งนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในข่าวนี้นะผมขอเริ่มจากทั้งบอสคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดี

0: พอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายหลายรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่ามีไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: เขียนนี่ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับจริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีที่เป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการสองอันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเนี่ยนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้ okay. นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้อยากจะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
2: บังคับ
1: แต่ผมคงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
3: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นนะแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนนึงเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
2: ผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับคาดว่านะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับประกอบกับนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ครับรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับเริ่มมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยานพาหนะที่ใช้สัญจรในการเดินทางไปมาได้ครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เชิญเสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉั
3: ันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่

0: เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: เรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: การที่จะดูว่าหนูแก๊สบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายๆนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่า หน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกาย

นะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใต้มันก็ขึ้นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาฉุยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปางสามยอดนะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงอะค่ะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทำงาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปก็จะมีพญาเต่างอยแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที่แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องณโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสณัฐพัฒน์และพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: ค
6: ่
3: ะ
4: แนะนำตัวกันสักนิดนึงได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องณโมก่อนก็ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะซื้อณโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจณโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
5: ครับสวัสดีเจ้าเป็นพี่น้องผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่แม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
4: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทำประกันเราพักกันสวัสดีครับผมบอสนัทพัฒน
8: ์
4: จากเพจนัทพัฒน์ท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่านัทพัฒน์ครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
9: สวัสดีครับผมต้นนัทวัฒน์ครับเป็นชาวแพร่จากเขื่อนเชียวล้านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม่วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
3: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือมีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
10: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารนะครับ
4: โอ้แล้วนี้คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
9: ก็หอยโข่งครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามาลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
3: ไหนอยากจะลองชิม
4: หิว
3: ค่ะ
9: ภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
4: ครับ
9: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอ

0: คาร์ดิโอครับ25 นาทีครับเพื่ออยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
1: คือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทรัพยากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
2: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
3: ไปเชียงรายต้องขึ้นดอยเจ้า
2: ค่ะดอยไหนดีคะ
3: ถ้าดอยตีน้องโบติดอบติดใจตอนนี้ผาหี้ก็มันจะเป็นตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนภาพอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
1: แล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลา
3: สวยเจ้า
1: ตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
3: แทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่ก็ไม่ได้ลองไปเดี๋ยว แต่ปกติตอนที่ไปตอนที่ไปกูเตี่ยมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลย
1: อ่ะค่ะดูดิพี่หมวยไปนั่งดริปกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
3: แม่นเจ้าม
1: ันใช่อ่ะ
2: ค่ะเราสองคนเนี่ยเป็นคน
3: ตื่นแจ้งมาตื่นเจ้ามาแสงกับจะฟาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
2: ยังไงนะคะ
3: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศดีแสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
1: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
3: เจ้า
1: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
2: ค่ะ
1: โอ้น่าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
2: น้ำโมค่ะ
1: น้องน้ำโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
4: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
1: ใช
4: ่ผู้อยากไปภูเขา
1: อะไรนะ
4: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าผู้คุมเขาค่ะจะมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
1: โอ้มีซากไดโนเสาร
5: ์ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
1: อ๋อแต่เขาเรียกกันว่าผู้คุมเขาเหรอ
4: ผู้คุมเขาค่ะภาษาอีสาน
5: ผู้คุมเขา
1: ผู้คุมเขา ชอบ
4: แล้วก็จะมีสะพานเทพสุดาตรงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
1: ครับผมคุณบอสมาแล้วครับ
6: ครับผม
1: นนทบุรี
6: อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับของเด็ดของดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
6: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไซน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
1: โถทุเรียนเมืองนนไงทุเรียนเมืองนน
6: โหทุเรียนเมืองนนเอาจริงๆผมเป็นคนนนผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนเลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
1: เพราะอะไรมันหายากใช่ไหม
6: เป็นแสนนะฮะ
1: มันแพงมากใช่ไหม
6: มันแพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกไหมอะไรงี้ครับหรือจะมีวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
1: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งในนี้ที่โดนหนักสุดคือคุณต้น
0: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบกับผมเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โควิดนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับ เราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจำนวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
2: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
4: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบสองยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบสามเข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่ายเอ็มวีไม่ได้งานก็โดนเลื่อนไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
2: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรเงี้ยค่ะได้กลับมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยชอบทำกับข้าวค่ะ
2: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนำสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
7: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
8: ่
7: เจ้าตีนบ้านเราพี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้องน้องใช่ปะ
2: มาที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
3: น้องโบคะน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะแต่ว่าทีนี้แล้วน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปแบบเดิมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะหนักเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
2: คุณบอสใช่ค่ะ
1: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
6: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทําเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กําลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรอย่างงี้ครับ
1: โห
6: ใช้เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพลนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็ขับเรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็แพลนเอาไว้ว่าอยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างงี้ครับ
1: ครับ
6: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างสต็อปหมดเลย
1: โสแต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนี่สวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
6: ผมเคยไปแล้วครับ
1: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
6: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่นึงที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งนึงหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่หนึ่งที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี้เลย
1: เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
6: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำก่อนเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
1: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
2: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
0: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรครับก็ฝากถึง น้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึง

0: ที่น้องไปครับควนคางคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
1: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
0: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
1: ครับผม
0: แล้วก
1: ็สัน
0: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
2: ต้องไปแน่ๆค่ะ
3: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับเขื่อนเชี่ยวหลาน
4: เคยไปค่ะเคยไปหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงๆค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
1: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างไหมฮะ
3: เ
0: นอไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำสนุกแล้วครับ
3: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลย คุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนหนึ่งไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
0: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเลี้ยงกัน
3: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
5: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะ
3: ผม
5: ฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยนะคนนะคะพี
0: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
3: นี่
5: ขอบคุณจ้า
3: ในเมื่อที่น้องโบ
1: ไปเรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
3: เออ
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: เอาเป็นว่าน้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่ขวดผาเราไม่อวดผาอี้บ้างเหรอ
5: ผาฮี้ผาฮี้ค่ะ
3: ผาฮี้เออ
5: ผาฮี้จ้า
3: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี้เราสวยขนาดไหน
5: ผาฮี้ขึ้นง่ายวิวงามกระเพราล้ำแต่ปิดกระเพราตีแบบเขาห้องไปอย่างน้องโบกับโบห้องกับเจ้าแต่จะปิดกระเพราแบบชาวด้อยอย่างแย่เจ้ามันก็จะแบบได้อัธรสถึงย่างถ้าไปแล้วต้องไปจิ้มเนี่ยเจ้าแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเชียงไฮ้มาผาฮี่น้องว่าบ่ผิดหวังเพราะแบบเลยอีกอย่างเชียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่สุดยอดเจ้า
2: ค่ะ
3: น้องโบได้ตลอดด้วย
2: คือขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
5: ขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
2: ถึงผาเลยเหรอคะ
5: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จริงมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่มีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บย่างแอลอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้อย่างเงี้ยเจ้า
1: ที่ผมเคยไปผาฮี้เหมือนกันนะแต่ไปถึงแค่ผาหมีผาฮี้ทําไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอ่ะครับขึ้นยากมากเลยนะ
5: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยตรงอ่ะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเคยขึ้นตั้งแม่สายเตือนน้องอู
1: ้ตอนนั้นน้องอู้
5: น้องคือไหวภาพ
1: เหมือนกัน
5: เจ้าน้องไหวภาพไว้เจ้าเลยว่าโอ้ขอคือน้องมีชีวิตรอดเด้อคือหันหนูแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตังคือน้องไหววนพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นก่อนที่น้องขึ้นตั้งแม่สายแล้วน้องก็ไปบันทึกเหมือนกันตอนที่ขึ้นตั้งแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือแห่งก็สวนปุ้นปูอย่างเงี้ยแล้วก็บักกองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าขึ้นตั้งนี่ง่ายก็เลยขึ้นตั้งดอยตุงเจ้ากำนันก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท้
1: ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
3: เพราะว่า
1: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
5: เอ้
3: าปะโถพ่อเอ้ย
1: ก็พอจบทริปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยอยากอยู่ต่อผาฮี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
3: ไม่ถึง
1: ครับตอนผมปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจําได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะ

0: ิดอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
1: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
2: ค่ะต้องบอกกับเจ้าล้ำกุยางของล้ำของล้ำแล้วแต่คนมากยังถ้ามาเจียงไฮ้น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีกเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องบัวหอมยางคือจอผักกาดป้าหลายย่างเนี่ยมากเจ้าคือว่าแต่วันนี้น้องบัวเอาจอผักกาดมาฮึไอ้มิกพอตัวไอ้
1: ซึ่งอัน
2: น
1: ี้
2: คือจอผักกาด
1: น
2: ี่คือจอผักกาดจอผักกาดจะบะเหมือนแกงผักกาดนะเจ้าม
1: ันคืออะไรฮะ
2: คือจอผักกาดแล้วต้องกินกู้กับพริกทอด
1: พริกทอด
2: แม่นเจ้าแม่นพี่นโมพี่นโมพี่นโมพี่นโมจำโบได้ไหม
3: พี่นโมจำได้แล้วจอผักกาดพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
2: ล้ำ
3: ล้ำขนาด
2: ลูก
3: ขนลูก
2: ลูกจอผักกาดเป็นอย่างที่ล้ำต้องบอกเลยจอผักกาดจะมันจะคนละฟิวกับแกงนะเจ้าซึ่งแบบเขาก็สามารถกินกับพริกควันและหิ้วปันเขานึ่งจำสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้มีกับพี่เหมียวมาเจียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะเงี้ยมึงกินเลย
1: เออ
2: วันนี้พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดเขาได้ผักกาดมา4มัดกันเนาะเขาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆน้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ำซุปมันถึงได้เนื้อเจ้าล้างผักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เขากกกักกกกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าป๊าบป๊าบมาตอนนี้เขาจะใส่ผักกันแล้วเจ้าหลังจากที่น้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยบัดเดี๋ยวนี้น้ำซุปกระดูกเพาะขนาดน้องลองชิมดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้าใส่ป่า5เจ้าเอาหน้ามาขามใส่ลงไปเจ้าแต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยตอนนี้จีทัวเนาแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเหยนี่เอาเครื่องที่ตำมามีเจ้าหอมนอพ่อแม่พี่น้องมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟนี่เนี่ยอันเนี้ยเขาเมนเจ้าจำไปเลย
1: นี่
2: จำไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ย
2: พักกาดนี่คือแต่เงาจัดลาดที่เจ้าอุจมะจะจัดลาดว่ะจอพักกาดนี่คือจะเงาจะอีพอไม่พี่น้องเหลือจอ
1: มันกินยังไง
2: เจ้า
3: โอ้โหยาวจริงจริง
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอ่ะกระดูกหมูอ่ะพริกไหนอธิบายรสชาติดิอธิบายรสชาติ
2: น้องอันนี้ไม้แบบบูกแต่คือล้ำน้ำน้องต้องกินกับข้าวนึ่ง
1: ต้องกินข้าวนึ่งด้วย
2: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านเก็บปกี้เราเจ้าเปิ้ลจะแบะเขาอีแบะมาอี
1: แบะพริกก่อนอ่ะ
2: แบะเสร็จปุ๊บจำนั่งจำเจ้า
1: เอาน้ำ
2: อย่าห้าวขึ้นมาแล้วก็หยอกเลยเจ้า
3: หิวอยากลองค่ะ
1: อยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี้แม่ขยับอย่าง
2: เ
1: งี้ยไม่ใช่อะไรนะคือน้ำลายเอื้อกอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
3: ผักกาด
2: ต้องกำเหมือนเดิมเนาะ
3: น้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
2: แม่เจ้าถ้าจอผักกาดจะมีตลอดเป็นจริงของน้องโบอ่ะผักเหนือกับผักปีน้ำโบอ่ะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดงไข่มดแดงน้องโบก็กินแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอ่ะไข่แมงมันสิอยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจะแป้งกว่าไข่มดแดงแห
3: ม
2: แต่ราคาไข่มดแดงน้องกับขนลุกแล้วเจอราคาแมงมันไปขนลุกเจ้า
1: โอ้ยขนลุกเลย

0: ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
1: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนแล้วไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
2: อย่างมาอีสานมีไข่มดแดงแต่ว่ามันจะไม่ได้กินแบบตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าช่วงนั้นที่มาไม่มีไข่มดแดงเดี๋ยวโมจะพาไปกินก้อยลำชีค่ะ
1: ก้อยลำชี
2: เนื้อวัวที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าเลี้ยงกันหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยผมต้มแซ่บอะไรเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
0: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
2: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะพี่น่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่เนี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนึบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันจะมันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
3: ใส่ปลาไม่ยุ่งมองไ
4: หนมันยุ่งกับกระเดาตัวนี้หน่อย
3: อู้ยุ่งตอนกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างโมแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างๆปุ่นอ่ะอู้มันก็อยู่สูงข้างแท้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันเหรอมันกระดิคูใส่กระตาโอ้โหหมดแดงร้ายบักคักเลย
4: เน
3: ี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงเฮียลงแบบปุกเปกปุกเปกเลยอ่ะ
4: กระมัง
3: เนี่ย
4: พี่วันใคร
3: โอ้ยน้อยหน่อยนึงได้หน่อยนึงไม่ต้องหมดอู้บังหมดทุกคนนี่ล่ะสาเหตุที่มันแพงมันเอาอย่างอีหลีโอ้โหโอ้โหว้ายไม่ต้องได้ล่ะ
5: นายคนเดีย
3: วโอ้ยแล้วเนี่ยมอง
0: ได้ไ
3: รหรอได้ไรมองได้ไรค่ะเดี๋ยวบาทลุงน
6: ี่200-300
3: โอ้ได้300อ่ะแบ่งข่อยร้อยนึงเดี๋ยวบอลลุง
6: ได้
3: ข่อยร้อยนึง

0: โอ้โหกินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไข่แล้วก็ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีไข่ก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆรสหนึ่งสี่หาร้อยแล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆหอมบ่ได้มีตลอด
1: ได้กินแต่ช่วงนี้
0: ได้กินแต่ช่วงนี้
2: อยากลองอยาก
3: เห็นแล้วหิวเลย
2: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
4: ี่อยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
3: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
5: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
3: ครับ
5: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องนโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
6: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสดๆ
5: หอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงรู้ไหมครับ
4: ยังไงว่ามา
6: อาทิตย์ถ่ายบน
5: หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
3: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธีการกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
5: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได
3: ้ครับไข่ส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเวียร์ของประเทศไทย
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ของหายาก
4: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
3: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืม คุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
4: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
3: เออไอ้ทุเรียนที่คุณกินน่ะ
5: ที่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
3: แต่
5: เ
3: ป็นอีกแล้ว
5: ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
2: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
5: ครับพันธุ์พื้นเป็นทุเรียนพื้นเมืองเขาเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะคือยังไง
5: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเขาก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
2: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างแล้วก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
5: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทำรายการท่องเที่ยวมาทำทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทำเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับผมก็มีแก๊งเพื่อนที่เลยเยอะครับก็เวลาไปเขาก็จะรวมกลุ่มมาต้อนรับเรียกว่าคนเลยน่ารักมากครับ
3: น้องโบล่ะลูกน้องโบประทับใจจังหวัดไหนสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ไม่ใช่ในบ้านเรา
7: น้องโบเคยไปกับเชียงใหม่กำนานนะครับก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าที่ประทับใจถ้าที่ไปบ่อยไปแล้วรู้สึกประทับใจกับนี้นานกับเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าถ้าขึ้นบนดอยแล้วถ้าเป็นบนดอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีและตีน่านก็คือแบบชิลมากเลยเจ้าตีไปแล้วแบบตียังแบบรู้สึก ถึงอาการตอนนี
2: ้
3: ค่ะครับน้องโมล่ะครับคิดถึงที่จังหวัดไหน
6: ของโมชอบถ้าจังหวัดที่ชอบถ้าที่ชอบเที่ยวก็คือชอบเที่ยวภาคเหนือค่ะแต่ว่าถ้าสถานที่ที่ไปแล้วประทับใจก็คือช่วงนั้นโมถ่ายรายการเจ้าถิ่นพาเลาะค่ะโมลงใต้เกือบอาทิตย์เลยตอนนั้นโมไปอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรค่ะไปบ้านเชษโฮมสเตย์ค่ะเจ้าของพี่เชษเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่แบบเหมือนทำเหมือนแบบให้คนที่มาพักเป็นเหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ไปพี่เขาเตรียมต้อนรับแบบอย่างดีแล้ววันที่โมไปอะค่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วฝนตกเพิ่งเสร็จแล้วเขาจะมีหมอกบางๆขึ้นตามแบบภูเขาซึ่งโมไม่คิดว่าโมจะเห็นภาพเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนะคิดว่าถ้าอยากเห็นภูเขาเห็นหมอกต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นอยู่ที่ชุมพรรู้สึกว่ามันสวยมากสวยแบบอยากยืนมองไม่อยากเอามือถือขึ้นมาถ่ายแม้แต่แบบวิเดียวอยากยืนมองแบบจนตะวันมันลับไปฝนเพิ่งหยุดมีหมอกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเป็นช่วงเวลาแสงทวายไลท์ที่สวยมากเลยวันนั้นก็เลยชอบชุมพรมากๆแล้วก็ที่ได้ไปบ้านเชษอะค่ะเขาจะเป็นสวนผลไม้มังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปเก็บไปกินสดๆจากต้นแล้วก็พาหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็ทำอาหารใต้เขาก็สอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบเพราะว่าโมเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกที่ทุกภาคเลยก็ดีใจมากที่ได้แบบไป
3: แต่อีกคนนึงเนี่ยต้องถามเลยเพราะไม่แน่คนนี้อาจจะมีหลายสถานที่เพราะเคยปั่นตั้งแต่เบตงจนขึ้นไปที่ไหนนะ
2: แม่สาย
3: มาแล้วจากเบตงถึงแม่สายมาคุณบอสคุณคิดถึงที่เที่ยวที่ไหน
4: ที่เที่ยวที่ไหนผมต้องออกตัวก่อนว่าที่เที่ยวเนี่ยมีหลายที่มากในไทยที่ทำให้ผมคิดถึงวิวสวยเฉยๆอ่ะผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วผมว่าผู้คนจะทำให้ตรงนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นครับเนื่องด้วยเราเป็นครอบวันนี้มาออกรายการครอบครัวเดียวกันตอนนั้นอ่ะผมปั่นจักรยานอยู่ที่จังหวัดยะลาจะเข้าปัตตานีครับผมเลือกที่จะไม่ปั่นเส้นทางหลักเลือกที่จะปั่นเส้นทางรองซึ่งเป็นทางชาวบ้านเล็กๆถ้าไม่คิดดูถ้าในชีวิตเนี้ยเราเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เข้าไปขับรถเส้นนั้นหรอกฮะแต่วันนั้นน่ะเนื่องด้วยปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่อยากเจอรถใหญ่เราก็เลยปั่นเลาะริมแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นน่ะตกเย็นแล้วแล้วก็อยู่ในอําเภอหรืออําเภออะไรผมจําไม่ได้แต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดง
8: ตอนนี้เราอยู่ในเขตตาเซะนะฮะ
9: ฮะหมายถึงพื้นที่สีแดงเหรอ
8: พื้นที่สีแดง
9: กลับรถได้มั้ย my friend
8: ขับรถเลย
9: ขอกลับรถได้ไหม
8: ไม่ได้ไม่ได้เราต้องการพื้นที่สีแดงเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นสีเขียวเป็นยังไง

0: อนนั้นอ่ะที่ผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรผู้คนเนี่ยเป็นมิตรมากจนตอนนั้นผมร้อนมากผมเลยลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปัตตานีครับดูชิลมากพอขึ้นมาปุ๊บมีชาวบ้านขับมอไซค์มาฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมาจากไหนจะไปไหนกันอะไรอย่างนี้ผมก็บอกเออเดี๋ยวจะไปตัวเมืองปัตตานีเขาบอกว่ากว่าจะถึงตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็น่าจะ2 ทุ่มนะนอนบ้านเขาไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นจักรยานมีกระเป๋าเขาก็เลยแวะถามว่าจะนอนไหนกันคืนนี้นอนที่บ้านไหมเพราะว่าถ้าไปถึงปัตตานีอ่ะมันน่าจะมืดแล้วเออแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากผมไม่เคยโดนคนแปลกหน้าชวนนอนบ้านนะฮะครั้งนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือเขาเอาอาหารคนทั้งหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆอ่ะฮะประมาณสัก20 คนได้มาต้อนรับพวกผมแล้วก็ทำอาหารให้กินตอนกลางคืน
1: มามีแต่คนยิ้มให้
2: ใช่
1: มีแต่คนยิ้มให้ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ้มให้ชวนไปกินข้าวในบ้านเงี้ย
3: นี่เขาทำซุป
1: นี่ถ้าคุณตอบว่าจะกินซุปกับเขาก็อาจจะนอนบ้านเขา
4: ง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
5: จริงเหรอ
1: เวลากูเดินทางอ่ะกูเจอแบบเนี้ยเล่นเล่นน้ำอยู่ข้างทางเขาบอกว่าไปนอนไหนไม่รู้เหมือนกันงั้นไปนอนบ้านไป
4: ได้เหรอ
1: เด็กๆงงเลยใครวะ
0: เด็กมามุงกันเยอะมากเลยอะตอนนั้นนี่คือบังแมครับเจ้าของบ้านที่ไปนอนนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอาหารของคืนนั้นจริงๆจะมีซุปอีกถ้วยนึงแต่รู้สึกภาพนี้จะยังถ่ายตอนซุปยังไม่มาครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่ากินซุปคืออะไร
6: แล้วซุปมันคืออะไรครับกินซุป
0: ซุปก็คือเอาจริงๆมันคือซุปหม้อหนึ่งครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆต้มยำต้มโคลงอะไรประมาณนี้แต่การกินซุปหมายถึงว่าเขาจะทำเฉพาะเวลามีแขกมาแล้วจะรวมตัวกันปกติถ้าคนปกติไม่ว่าไปภาคอื่นหรือชาวบ้านปกติอะฮะถ้าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมเขาจะแบบเอ้ยตั้งวงกินแอลกอฮอล์กันดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้ดื่มจะเป็นสิ่งที่ห้ามฮะเป็นสิ่งต้องห้ามเขาก็เลยเป็นการกินซุปอะครับ
6: โอ้น่ารักอ่ะ
0: ได้ฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที
7: ่ค่ะ
0: จดจำมาถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็อบอุ่นหัวใจมาก
1: Hello my friend

0: ็ดีนะที่เราถามแล้วเขาก็ตอบแบบเขาอยากให้เรารู้ว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมาที่นี่ไม่ได้เห็นความรุนแรงอะไรเลยรอยยิ้มอ่ะ
1: อยากรู้ว่าชุมชนของตัวเองเขามีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดกับโควิดรอบนี้ครับ
2: เขาระวังตัวมากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านที่เป็นญาติกันเหมือนถ้าจะอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าก็มีการมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเหมือนมีโควิดเขาก็จะแยกกันกินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรมากทางภาคอีสาน
3: ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ออกไปไหนเด้อก็แบบเก็บพัดเก็บไม้ตามปกติอยู
4: ่นนทบุรีก็น่าจะเหมือนกรุงเทพบรรยากาศชุมชนปกติทุกคนก็ใส่แมสนะฮะจากคนที่นั่งรถเมย์นั่งรถอะไรก็จะพยายามเลือกคันที่คนน้อยแล้วร้านอาหารก็นั่งได้แค่โต๊ะละคนโต๊ะละ2คนอะไรประมาณนี้ครับ social distancing
5: ผมเห็นก็มีบางชุมชนนะครับที่เขาเหมือนกับออกกฎของประจำชุมชนนะครับเข้มงวดขึ้นกว่าของภาครัฐนะครับ
1: ถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับ
5: ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างครับไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามครับเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นมาแล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบในอดีตเนี่ยยากครับผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วก็คนมาแห่กันเที่ยวเยอะแบบในอดีตหรือมีการจัดคอนเสิร์ตแบบคนมากันเยอะๆ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การจัดงานต่างๆที่เป็นงานเหมือนกับงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเนี่ยครับการที่จะให้รวบรวมคนมาอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนอะปรับนะครับมองหามุมมองใหม่ๆอย่างเช่นการจัดงานแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จัดซอยย่อยขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับอนาคตให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับ
1: เป็นแง่คิดที่ดีแต่ก็ไม่แน่นะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าธรรมชาติได้พักจริงไหมพี่หมวย
6: ใช่ค่ะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะใต้น้ำทะเลหรือที่ไหนก็ตามไม่มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับมาสวยงามกว่าเดิมไม่แน่วันที่เปิดท่องเที่ยวได้เต็มที่อาจจะไหลทะลักเข้ามาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งที่โควิดกลายเป็นเรื่องอดีตทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมเนาะ
6: แล้วก็เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากสถานการณ์นี้ท่านอื่นบ้างค่ะน้องบอสบ้าง
4: อันนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้แน่ชัดมากแต่ผมพูดในประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันครับผมคิดว่าที่พักหลายๆที่ที่ไม่เคยรับนักท่องเที่ยวไทยมากนักเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับใช่ฮะหลายที่เลยที่สวยๆจะเป็นกิจกรรมทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยหลายที่ที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะแทบจะฝรั่งเรียกได้ว่า 90% เลยแต่พอโควิดมาปุ๊บฐานลูกค้าคนไทยเขาแทบจะไม่มีครับจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้ประกอบการก็จะคิดถึงคนไทยเยอะขึ้นครับเพราะถึงแม้ไม่มีต่างชาติอย่างน้อยยังมีลูกค้าคนไทยอยู่ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อนึงที่ผมสังเกตได้ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็คือหลายๆคนครับในช่วงโควิดไปเที่ยวท่องเที่ยวสายธรรมชาติกันเยอะขึ้นไปดูทะเลหมอกไปล่องแม่น้ำไปดำน้ำอะไรประมาณนี้ครับพอประเทศเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเปิดได้ผมเชื่อว่าธรรมชาติคนที่จะรักธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นครับ
6: ค่ะน้องนโมค่ะ
2: สำหรับมูคิดว่านะคะถ้าโควิดเราหายไปหรือว่าดีขึ้นมากๆแล้วมูว่าคนน่าจะเที่ยวเยอะขึ้นค่ะอย่างที่พี่มิ้งบอกว่าธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านแบบนานมากไม่ได้ไปไหนเลยพอแบบหายแล้วไปได้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงไหนติดใจก็จะ รีบไปค่ะอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็จะรีบทําค่ะ
6: ค่ะโควิดหายสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่นโมตั้งใจจะไปคือที่ไหนคะ
2: ผมเชี่ยวหลานค่ะ
1: คนนี้อยู่เป็นน้องโบล่ะครับน้องโบ
3: สรมูขึ้นมาเฮาอ่ะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบยังน้องโบน้องโบกับยากแอลคืออยากไปแอลอยากไปเห็นอะไรอย่างใหม่ๆติยังบ่เคยปะยังบ่เคยปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือเฮาเองในอนาคตจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเห็นแล้วว่าโรคโควิดอะไรอย่างนี้ในอนาคตคิดว่าการท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วคนจะระวังตัวเก่านักขึ้นโดยเจ้าการท่องเที่ยวก็จะแบบคนก็จะเซฟตัวเก่าไปที่อื่นก็จะแบบระมัดระวังในการท่องเที่ยวมากขึ้นบอกว่าจะแบบระวังในด้านไหนๆเงี้ยเจ้า
6: สุดท้ายอยากจะให้ทั้ง4ท่านได้ให้กำลังใจทั้งคนที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กำลังรอนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ
5: ก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปรณรงค์กันออกไปฉีดวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากมากครับก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สำหรับในนามของผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนๆที่ประสบเหมือนกับอุบัติภัยแต่ว่ามันเป็นภัยอีกรูปแบบนึงนะครับถึงวันนี้ก็เหมือนผมเองไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็คิดว่าเราทำในสิ่งนี้เราทำเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศด้วยคือไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ยังสู้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับ
6: ค่ะหมดโควิดเราไปเที่ยวแน่ค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็แพของพี่ต้นนะคะ
1: ครับ
6: น้องบอสค่ะ
5: ดีครับ
4: ครับผม
6: ค่ะให้กำลังใจอ
4: ยากจะให้กำลังใจทุกท่านเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือพิธีกรอย่างพี่ๆก็ตามหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักมากๆนะครับก็สู้ๆเดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
2: สำหรับโบแล้วโมกอ่ะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่นี่แหละเฮาก็เจอคือกันเบิดเลยได้รับผลกระทบคือกันเบิดทุกคนเลยจังใดกะเว้นระยะห่างใส่แมสหลังมือคือจังเก่าเฮ็ดหยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วแต่ว่าถ้าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันโมสิว่ามันสิดีขึ้นค่ะแล้วก็ในฝั่งของผู้ประกอบการกะถ่ายอีกจักน้อยค่ะได้ไปพอกันแน่นอนค่ะ
3: สำหรับโรบอขอปิดกำลังใจให้ทุกคนในเจ้าเดียวกับผ่านไปได้ซึ่งโรบอเจวาฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าสู้ๆเจ้า
6: วันนี้ได้ฟังมุมมองจากทั้ง4ท่านนะคะจาก4ภาคแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่แต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่โควิดหมดไปเดี๋ยวเราต้องนัดเจอกัน
1: ถูกต้องครับ
6: ค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงเนาะทุกคนอย่างที่พี่หมวยบอกต่อให้อยู่ไกลแต่ว่าคนละภาคก็ตามคนละฝั่งของประเทศเลยแต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันทำให้เสมือนกับว่าอยู่ไกลแต่ก็รู้สึกใกล้เพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละจะนำพาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
6: เราห่างกันแต่ระยะทางแต่ว่าใจเราใกล้ก
1: ันใจถึง
6: ใจถึง
1: ใช่เพราะตอนนี้ใจพวกเราอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วล่ะ
2: จริงจริงค่ะจริงจริง
1: และคอยดูนะพี่หมวยวันที่เราไปเขื่อนเชี่ยวหลานนะเราก็จะได้กินอะไรนะผักกาดจ้อใช่ไหม
6: จ้อผักกาด
1: จ้อผักกาดไข่มดแดงแล้วก็ทุเรียนนนเราไปเจอไปกินที่นู่นทีเดียวว
6: ันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะน้องนโมน้องโบน้องบอสพี่ต้นขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบค
5: ุ
3: ณค
5: ่
3: ะ
6: หวังว่ารายการในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังคิดถึงแล้วอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวอดใจรอไว้นะคะหลังโควิดน่าจะได้เที่ยวกันสมใจแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่มิกและหมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแทะเองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

ู้ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะ

เล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาคือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำจะท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ได
0: ้นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆนำทิศทางมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: หนูลังเลแล้วตอนน
4: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
4: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
4: รู
0: ้อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
4: แหมมาลากที
0: ่ไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่เหรอแม่
4: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะไม่
1: ใ
4: หญ่
1: ทำไมคะ
4: เพราะว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่นี
0: ่นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
4: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะน่ะ
0: โอ้โ
4: หน่ะเห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โดฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โ
0: หจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี
1: ่ตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้แล้วครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: ินจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปีปานแล้วนะแม่
1: เออ
0: ถูกแล้วนะตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: วัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่ไ
1: หมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: น
2: ั่
1: น
2: แหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทีมงานไม่ลงครก
2: ไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เ
2: ดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลงมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันออกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
1: ย
3: ม
1: ันจะ
3: มันหนูหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: จ้า
3: แค่ไหน
2: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือด
3: เดือดตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบกันต่อ
1: ใบด้วยมินี่โบยไปเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณอ
2: ่
1: ะ
2: ใบมันเยอะ
1: จิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดแล้วกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือ

0: แล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
1: ค่ะ
2: ถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
1: บีบน้ำออก
2: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่ารากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: บีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
1: ใส่สองช้อน
2: จะสองช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
2: ื้อมันเยอะไปเนาะ
3: รากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนั่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ทุก
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
2: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
1: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
2: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
2: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
2: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
2: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
2: พอแล้ว
3: อร่อย
2: เราชิมตัว

0: รากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
1: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริงจริง
0: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ธิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์

แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรถวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถระสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถระสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31สิงหาคม2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์
อส.12ค

้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านที่ไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทรงผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล่องม่องทะสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด

ราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพาราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม AC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท Fresher Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Univenture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระ

สถานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอย

และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอรัตน์จังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผา

0: เพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมพารวงแท
1: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
0: ใช่
1: ฮูมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
2: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
2: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
3: ช่างดีเหลือเกิน
4: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
1: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู่
2: พระร่วงที่ทำทำเนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะมามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ

0: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณต้อง
1: จ้า
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
3: นี
2: ่
3: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
0: สาวเจ้าของบ้าน
3: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
3: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดี
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
0: เด
2: ี
0: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่ข้างหลัง
3: นี่เลยนี่เลย
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เลยเรายังไง
3: มันก็หนังกัน
0: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
3: าฬิกา
0: เดี๋ยวก็แบบเขาดาวใกล้แล้วนั่น
3: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะเป็น
4: กองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
3: โอเคแล้วนี่คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
3: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
3: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
3: ่
2: ะ
3: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
3: ทำตาหลีกันแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
0: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
3: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลย
3: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
2: ม
3: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
2: ้
3: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
5: ่เออประมาณนั้น
0: อยู่
3: แล้ว
0: ไหน
3: อยู่มาคืนนึงแล้ว
5: เอออยู่มาคืนน
3: ึง
5: แล้
3: วโอเค
5: เพิ่งมา
3: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
0: น้อยแต่ใหญ
5: ่นี่
3: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
5: น้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
3: ดีใจเลยมาดูออกด้วย
5: ของหนักกันเลย
3: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
3: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
5: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
3: เออใช่ดิ
5: ใช่
3: ผมรู้สึกว่า
5: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
3: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
5: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้นถ
2: ัก
5: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
3: ่ใช่ใช่
5: ประมาณ80ไม่เกิน100
3: ม
5: ีตกท้องช้างแน
3: ่
5: ไม่ว่างานเบาหร
3: ือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดหรือว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
3: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
5: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
3: พอแล้ววางเทิน
5: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
3: ื่อ
5: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
0: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
5: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือของเล็ก
3: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
5: ประมาณนั้นเลย
3: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
0: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้ลัง

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช
0: ่เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: รุ่นหลายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัว

0: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
1: เหรอ
0: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
0: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
0: ใช่ใช
1: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
1: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
0: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
0: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
1: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
0: ไม่ใช่
1: ไปพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องไปพงไกลกันนะเว้ย
0: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
0: ไหวครับมันน้ําหนัก
1: ม
0: ัน
1: จะช่วยทําไม
2: ไม่ทําเฉย
0: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
1: โอเคต่อ
0: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
1: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
1: ไปไหนละเออไปโรงพยาบาล
0: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือคับไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
1: ได
0: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
1: ยึดทีละข้างเนาะ
0: ยึดทีละข้างก่อน
1: ตรง
2: ได้อยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เติมเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
0: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
1: ปรับ
2: เลย
1: น่าจะฝากสารระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
0: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
1: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่
1: เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
1: เออดูแนวก็มาดูแนวก็เพื
2: ่อใช่เออเป็นให้มัน
0: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
1: ครับ
0: เก็บชั้น
1: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
0: ใช่คร
1: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
0: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
1: ี่เออ
0: เดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
1: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
0: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซ
1: นนี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
1: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
1: ใช่
2: ดูดีเลย
1: อยู่เลยสวยมาก
0: เดี๋ยวโครงสร้างตรงนี
1: ้อ๋อนี่คือถังแล้วเราก็จะยึดนี
0: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านน
1: ี้ให้แน่นแล้วก็ยึดไปเรื่อย
0: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: น
1: ี่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบนี้
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็คือมือติดอย่างนี้เลย

0: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
1: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
0: ชั้นโล่งครับใช
1: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
0: บานสไลด
1: ์บานสไลด
0: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
0: มันอยู่ที่เดิม
1: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
0: ๆไ
1: ทยกงนาฬิกา
0: เห็นกล่องชั้นอะไรประมาณ
1: ที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
0: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
1: อยากเห็นละไปดูครับ
0: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขี

0: นี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านอนุมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นไหมว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั๊
0: บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองเขาหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเราต้องให้
0: เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ถอยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี้
2: แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านน
1: ี้
2: ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไห
0: มแต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวๆเคี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่กับของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มันเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอ
0: มันก็แกว่ง
1: พอพิงแล้วมัน

0: วยได
1: ้โอเคโอเคเสร็
2: จแล้วครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
1: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
1: วันใหม่นี่ชุดใหม
2: ่มาใหม่กันหมดเลย
1: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
1: คุณพ่อไงบ้าง
3: เหรอโอเคเดี๋ยว
1: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นเก็บอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยเก็บไปทำไม
3: เออแต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
2: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
1: มันก็วางโอเคแล้วนะ
2: เก็บกันตรงไหนล่ะเออ
1: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
1: ็
2: อันนี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละใช่
1: แล้วก
2: ็
1: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
1: เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่ผ่าออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรฝนปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

สำหรับคืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะฮะว่า

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเส้นความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซงกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูเป็นด้วยเลยว่าถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ย

0: ข้างในมันจะเป็นยังไง
1: บ้านบ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
0: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
1: บ้านผมเป็นอิฐ
0: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
1: ้ปลวกขึ้น
0: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
1: ่มี
0: มีนะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อยู่บน
1: คอนโด
0: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
0: เออมันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
3: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่คือบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: ที่ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเมื่อกี้ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆ บ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
4: ั
3: วอ
4: ย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: รังสีดำเจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
4: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
3: ับ เหรอทำไมถึงเจ๋ง
4: คร
3: ับ
4: ตัวนี้คือเยอะมากขาตัวนี้คือ
5: ผู้
3: ใช่ครับ
5: เราเคยเพิ่มในรูปตัวใหญ่มากเลย
4: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
4: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
3: ใครอยาก
4: เฮ้ยผมเห็นไข่
5: ไหนใช่ไหม
3: ไข่ไหม
4: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆ
3: ค่ะ
5: เขาค่ะตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค่ะ
3: มีก้อนเหมือนสมองใช่
4: เหมือนอันนั้นก็เป็น
3: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
4: อันนั้นก็เป็นนะ
3: ใช่ครับ
5: เขาต้องเชื่อ
4: มันคืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเรามาเชื
2: ่อดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
0: มันจะเป็นชั้นๆแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีวีแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
2: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกริกริกกริกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ
2: ่สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
0: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัดสองทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ัดปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเม
1: ฆมันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับ
2: เราจะไม่
1: ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
5: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
1: ล
0: ัง
1: ก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
3: อันนี้คือเกลียวแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
3: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
3: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
4: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
3: เท่ากับ
5: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
4: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
3: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
3: ครูขอไม่ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
3: จับได้
0: ก
3: ิน
0: ใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได
0: ้
1: เล่นน้ำ
0: กินไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
4: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปตกครูเห็นเดินมาทางนี้
1: มาทางนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มาทางของด้วยแล้วมันมาจาก
3: ตรงแถวนั้น
1: ฝั่งมันมาจาก
3: แ
1: ถวฝั่งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ม
3: ันมา
1: ฝั่งนั้น
3: มันจะ
0: ไปสองทาง
3: มาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
1: ่ผมจะแดดที่ลองเล็กด้วย
0: ใช่
4: เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยว
3: น
1: ี้
3: ยังอยู่ด้วย
0: นี่มานี่แล้ว
1: คร
0: ูขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่คุณครูขายาว
0: นี่ลองลำพานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
1: แบบ
0: ที่ลองเล็กครับ
1: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
1: ครับ
4: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะ

0: ค่ะ
1: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
2: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
0: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้รังปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดไหมมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: โอ้แม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
2: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้น
1: ต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้แจกตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วตัวพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: แยกแล้วลดปลดล็อกขยะล้นบ้าน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะ

0: ตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่หนึ่งครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่นเลย
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้โอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวน

0: อะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่บางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตรกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำมาดูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ

0: ี่คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นทุกที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุด

0: บริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: เอ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต
1: ่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค
1: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
4: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทําอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทําให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มานะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำ
4: น
0: ้
4: ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้สลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: 2021เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
3: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
2: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
3: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
4: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
3: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยว่าต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตที่ราบฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของจังหวัดและที่สำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญของจังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความยาว200กิโลเมตรว่าชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ประเทศไทยสิ่งสำคัญที่ชาวเพชรบุรีพึงทราบคือพันไม้มงคลพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่ต้นว่าซึ่งยังเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปตามพุทธประวัติอีกด้วยต้นว่ามีชื่อพื้นเมืองว่าห้าขี้แพะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-25 เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามแผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบแหลมโคนใบมนดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบเกสรยาวเป็นผู้ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลสดรูปรีกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตรยาว 1.5 ถึง 3 เซนติเมตรฉ่ำน้ำสีม่วงดำผิวมันผลแก่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ต้นว่ามีประโยชน์หลายอย่างอาทิไม้นิยมนำไปทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ร่มทำส่วนประกอบของเรือเกวียนผลสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมนำไปทำน้ำผลไม้และวายว่ามีประโยชน์ทางยาได้แก่เปลือกต้นต้มดื่มแก้บิดเปลือกและใบตำเป็นยาอมยากวาดรักษาโรคปากเปื่อยและเป็นเม็ดตามลิ้นและลำคอแก้น้ำลายเหนียวใบรักษาโรคบิดผลแก้ท้องร่วงเมล็ดมีสารช่วยลดน้ำตาลในเลือดรักษาโรคปัสสาวะมากท้องร่วงบิดถอนพิษเมล็ดโกรธกักกลิ้งหรือเมล็ดแสลงใจ

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: หาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมหิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมหิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมหิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นท่วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่าโรคชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ่งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

0: ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับ ข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแกว่งแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลงแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้

0: คิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่สองก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงงั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละงั้นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บัคเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายิ่งการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุด แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้

ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
1: ป้ารู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูสัตว์อะไร
2: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
1: ทำไมครับ
2: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะคร
1: ับ
2: เพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี้ไส้เดือนนี้หร
1: ือ
2: ไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
1: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยป้า
2: อะไรครับ
1: เพราะหมอจะพาป้ามาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
2: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆ
1: อ
2: ้
1: าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
2: มีมั้ยครับพี่โอ้เอาสารพัดด้วย
1: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
2: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันเลยสิครับ
1: โอเคไปไป
2: ไปครับ
1: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นี่น้องป้าครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ เมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
3: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
1: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
2: ครับ
1: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพทนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพทแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพทได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
2: แล้วอันนี้ครับ
3: สงสัยใช่ไหมอันนี้
2: ใช่เอ็กโซติกเพทหรือเปล่าคร
3: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านเนี่ยแหละครับ
1: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
3: ับ ไม่ค่อยมีใช่
1: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี
3: ้ใจรักจริง
1: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
2: โอ้อยากดูแล้วครับ
3: ได้ไปพาไปครับ
2: เฮ้ย
1: นี่อะไรเอ
2: ่ยตัวอะไรครับเนี่ย
1: ลักษณะเหมือนอะไร
2: แมวลึกผสม
3: แมว
1: เหมือนแมว
3: ผสมกับอะไร
2: ผสมเสือเอ้ยตัวอะไรครับเนี่ย
3: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาส
1: ิ
3: งโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
1: หรือว่าคาราเคิลแคท
3: ใช่
1: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
3: ค
1: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย
3: ค
1: ือสามารถเทรนได
2: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
3: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
1: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
2: เทรนได้
1: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่าย
2: แล้ว

0: ไปหา
1: ส
0: ั
1: ตว์ไม่ต้อง
0: เอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวเลยมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลยอ่ะ
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
2: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต
1: ่
2: ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันคือตัวอะไร
0: ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง
2: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากแร็คคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหมส
1: ี
2: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนแร็คคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูนะตาโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
2: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปกันใหญ
2: ่ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากับช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้องเออใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกเนี้ยร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้มันน่ารักนะน่ารักไม่ดุร้าย
2: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
1: มันขี้อายเหรอครับเห็นมันอยู่เด็ดในบ้านของมันเด
2: ีย
1: ว
2: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะคร
1: ับ
2: ก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก 6:00 นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่า nocturnal ก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
2: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
1: วิ่งน่าจับเลย
0: จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
1: อ้าว
0: เอ็กโซติกเพทบางชนิดก็เลี้ยงได้
1: ครับ
0: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
1: ์กีร่ามอนสเตอร
0: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
1: ม
0: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้งสองอย่างเลย
2: อย่าลอง
0: ดีกว่า
2: ใช่
0: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกระหางเห็นไหม
2: ใช่ครับ
1: หัวหางมันดูคม
0: นี่คือหางนี่คือ
2: หางอ้วนใช่ไหม
0: หางมันอ้วน
2: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ยมาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
1: ้
2: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
1: อ
2: นถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี้
1: โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
2: รู้ไหมตัวอะไรนี
1: ่กิ้งก่าก
0: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
1: กิ้งก่าอะไรครับ
0: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทยคราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
1: ่สีส้ม
0: สีส้ม
2: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้สีส้มสีฟ้า
2: สีเหลืองก็มี
1: สี
2: เหล
1: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
2: ใช่
0: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
2: ่
0: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
2: นี่พามาดูตัวพิเศษ
1: พิเศษไหนครับ
2: ไดโนเสาร
0: ์นี่
2: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
1: แปลว่าแรด
2: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
1: ม
2: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
0: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโอ้ยชอบมากหายากมาก
2: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
1: ้
2: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
1: ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย

0: อันนี้กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
1: อ๋อเสื้อผ้ามันเล็กลง
0: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
1: ก็สร้างใหม
0: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยใต้อันเก่าก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
1: อ
0: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
1: โอ้อันนี้เต่า
2: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวลงได้แต่จม
2: แต่จมใช
0: ่ลงได้
2: บ้าเดี๋ยวพาเข้าไปดู
1: ห
2: น่อย
1: แล้วก็เป็นคนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
2: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
1: อยู่แถวไหนครับหมออ
0: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
2: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
0: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
2: แห้ง
0: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงมากนะน
2: ี่
0: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะ
1: อู้
0: อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นมั้ยนี่อะไรอันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
1: ฮะทำไม
0: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีก
1: ฮะ
0: เป็นไงโอ้สลบเกือบละ
1: เต่าขาแดง
0: ขาแดงสายเก็บอะไร
1: เลดฟุต
2: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
0: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
2: ้
0: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
2: ้
0: แล้วตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูกโตสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
2: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
1: มันคืออะไรครับ
2: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
1: เฟนิกฟ็อก
2: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
1: สุนัข
2: นะ
1: น่ารักจังเลย
0: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
1: เฟนิกฟ็อก
0: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
2: ใช่ครับ
0: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
2: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรเง
1: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
2: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
1: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
0: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
1: ทำไมครับ
0: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบุชเบบี้
0: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
2: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
2: ไม่ใช่ขนาดนั้น
0: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกับตายเลยก็ตายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคร
2: ับเดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
1: ้แฮริ่งด็อก
2: แฮริ่งเอารู้จักใช่ไห
1: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
2: ใช่ใช
1: ่ใส่สายจูงแล้วเดินเวลามีงานส
2: ั
1: ตว์เริ่มในนี
2: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นมาเขาก็จะชอบยืนสองขาใช่
0: คือบางคนเนี่ยน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขาฟันเขาคมมากเขากัด
1: น
0: ิดเดียว
1: อันตรายไหมคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
1: ถ้ามันกัดทิ้ง
0: กัดเข้าเนื้อครับ กระต่ายก็กัดข้าวเนื้อที่ไหนกระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
2: ได้ครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับขอบคุณคร
2: ับ ยินดีคร
0: ับให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
2: ได
0: ้เป็นไงรู้สึกรักเอ็กซ์โซติกเพิ่มไหม
1: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
2: ับ ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เอ้ยแป๊บนึงโ
1: หโ
0: ทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อขอได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
1: ไปครับ
0: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนนึงด้วยฮ
1: ะ
0: เพราะเราต้องผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องปาครับ
3: ดีค
0: ่
3: ะ
0: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
1: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
1: นะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยครับ
0: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าปลอกหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกพันธุ์ล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
0: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
1: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมไปดูสัตว์เอกโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมอให้บอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอกโซติก
3: ใช่
1: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
0: ปาร์ครู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
1: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
0: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
0: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
1: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็น
1: อ๋อ
3: เพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
0: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้ว
0: เราไปห้องตัดกันเลย
1: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
1: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
1: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับหมออ้อย
0: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วๆไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
1: วัดที่รักเล
0: ้อมได้ไหม
1: ได้
0: งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
1: เย็น
0: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับอยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆถึงง่วงนอนป่ะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี้นี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสัตว์ก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษผมว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเขาอยู่ปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าป้าคิดในสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
1: เห็นไหมเกิดอาการอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternal recumbency แล้วก็ O extend แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวลาแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ
0: ันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับแล้วทำไมคุณหมอต้องพกกล้องเอาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
4: ครั้
0: งแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
3: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ครับ
3: คือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
3: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
3: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไห
1: มตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
3: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนครับสุดยอด
0: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วก็ลองกลัวไหมเนี่ย
1: กลัว60ไม่กลัว40
0: โอเคเมียปัก
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
0: ปักรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่นี้เห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
5: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ
0: เป็นยังไงบ้าง บ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้เลยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ซึ่งต้องมี Animal Speak

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะตูมต้นไม้ประจำจังหวัดชัยนาทพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ถึง99%ของจังหวัดชัยนาทมีเนินเขาลูกเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปข้างทางตอนเหนือของอำเภอเมืองทำให้ยังคงมีพื้นที่ป่าเบญจพรรณเหลืออยู่บ้างซึ่งยังมีป่าไม้ที่ยังพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะมะตูมพบทั่วไปในป่าแล้วยังนิยมนำมาปลูกใกล้บ้านตามความเชื่อว่าเป็นพันธุ์ไม้มงคลประจำทิศเหนือบ้างก็ว่าประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะที่เห็นได้ชัดของต้นมะตูมคือเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง10เมตรลำต้นตรงทั้งต้นและกิ่งมีหนามแข็งเปลือกสีเทาอมขาวมักแตกเป็นแผ่นใบของมะตูมเป็นช่อเรียงสลับกันใบอ่อนที่เพิ่งแตกดูคล้ายตรีเทพอาวุธของพระอิศวรพราหมณ์จึงนับถือใบมะตูมว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งปวงได้นอกจากต้นและใบถือเป็นไม้มงคลแล้วส่วนต่างๆของมะตูมยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือเปลือกให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามนิยมนำไปทำหวีลูกหีบเกวียนล้อเกวียนที่สำคัญคือทุกส่วนของมะตูมมีสรรพคุณทั้งยาทั้งสิ้นเช่นเปลือกของรากลำต้นใช้เป็นยารักษาไข้จับสันแก้โรคลมใบสดคั้นน้ำกินแก้หวัดหลอดลมอักเสบพอกรักษาในตาเจ็บก็ได้โดยเฉพาะผลมะตูมเมื่อแก่นำไปเชื่อมเมื่อสุกกินอร่อยและยังเป็นยาสมุนไพรชั้นเยี่ยมดังตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทบันทึกไว้ว่าลูกมะตูมอ่อนแก้วายโยโลหิตเสมหะบุพโพเน่าในอุทธรลูกมะตูมสุกแก้ลมเสียดในอุทธรแก้มูกเลือดแก้ปากคอไม่สบายแก้กระหายน้ำมะตูมจึงเป็นไม้ป่าและไม้พื้นบ้านที่มีคุณอนันต์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด20 โมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี
1: ้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
2: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
1: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

กเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน

ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังแต่หลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคง

0: ะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกและผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่ได้บอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่วันนี้นะอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
3: ที่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนอยู่นี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ป
3: ี
4: ถ
3: ู
4: กไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
3: Oh, okay.
4: นะครับต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็ต้อง21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีเป็นโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 7นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนในการที่สร้างคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้าในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28-30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยก็ไปครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอาจจะไปมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาตินะครับ
2: ผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดหนึ่งว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับอย่างนี้นะครับพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้หรือครับหรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างนี้ไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ย
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
2: อันนี้
1: จะไม่เอา
2: สามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานแล้วเจอผู้ชายดีๆอู๋ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็
2: มีฮะ
1: เยอะด้วย
2: เยอะขึ้นไหมฮะ
1: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โห

0: าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอานั้นก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่ที่จะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่
1: ๆทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
0: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าไม่ต้องหล่อก็ได
1: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมี
0: ครับรวยๆยังเก็บไว้หน่อย
1: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือสดแบบไม่ได้ตั้งใจสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดี
1: เน
0: ี่
1: ยพอดีกันเลยเรามันไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงรู้ป่ะคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนมา3ปีคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดู
1: ให
0: ้
1: ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าจริงสุกก่อนหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าเราอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเค
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงเนี่ย
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่าน
0: นะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
1: เขาเป็นอย่างนั้นอยู่สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มเป็นแอคทีฟไม่แพสซ
0: ีฟอย่างที่บอกเลยแล้วว่าอ่ะเขาไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค
1: ่
0: ะก็มีลูกยากแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขัดขายหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
1: ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
1: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆเลยคือการสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะถามสั้นๆเนี่ยนะครับว่าปัญหาในการสนทนาครั้งนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะครับว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการ

0: จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่ามีไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
2: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีที่เป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการของอันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเนี่ยนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้อยากจะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องการดันในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมาแต่ว่านั้นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
3: บังคับ
2: แต่ผมคงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
4: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรเราลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นนะแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iphr.mahidol.ac.th

0: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โบโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภัยตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ
0: ้
1: วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก
1: ร
0: ีนแคทเทอริงใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส่แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: คร
1: ับ ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับเราถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอนนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิตานี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: ม
1: ัน
4: ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเร
1: ื่อง
4: แบบนี้เราต้องช่วยกันถ
1: ้
4: าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ

0: วันวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
1: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
1: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
1: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
1: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
1: รวม
2: oh, no.
1: ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
1: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
1: ใช
0: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
1: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเลยถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
1: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ทีมน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายยิ่งตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติก

0: นี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
1: ร้อนหักไปก่อน
2: หักก่อน
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญ

ห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

จากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่ผ่าออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

คืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะว่า

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเสือเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเส้นความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกาเลียแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกาเลียยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยจันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งรวบรวมไพรพลไปตั้งมั่นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อกอบกู้เอกราชก่อนตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีจันทบุรียังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพดินฟ้าอากาศเอื้อต่อการเพาะปลูกเป็นเมืองแห่งผลไม้และพริกไทยที่มีคุณภาพด้วยจังหวัดจันทบุรีมีป่าไม้และสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์จึงมีไม้ประจำถิ่นที่มีความสำคัญและผูกพันกับจันทบุรีหลายชนิดอาทิต้นสำรองต้นชมวงต้นกฤษณาเป็นต้นและครั้งหนึ่งต้นสำรองถือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีต่อมาใช้ต้นจันทร์ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานปลูกเพื่อเป็นมงคลของจังหวัดต้นจันทร์มีชื่ออื่นว่าจันอินจันโอจันขาวจันลูกหอมลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูง 10-20 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีดำเรือนยอดเป็นพุ่มกลมใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานหรือรูปวงรีดอกเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมผลมี2ลักษณะทรงกลมแป้นเรียกลูกจันทร์ทรงกลมเรียกลูกอินเมื่อสุกมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมและกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่มีรสหวานและฝาดเล็กน้อยรับประทานได้ต้นจันทร์เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นจันทร์นอกจากจะรับประทานผลสุกแล้วยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและยังมีประโยชน์ทางยาได้แก่เนื้อไม้มีรสขมอมหวานมีสรรพคุณบำรุงประสาทบำรุงผิวพรรณให้สดชื่นผลมีรสฝาดปนหวานแก้การนอนไม่หลับแก้ท้องเสียบำรุงประสาทแก่นแก้ไข้แก้โลหิตจาง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของ
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดี
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่
2: ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช่ค่ะอ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เลยเรายังไง
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบค่ะเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็ไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: ไม่ได้เลยไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนที่นี่เหรอพี
6: ่เออประมาณนั้น
4: อยู่มาคืนนึงแล้ว
6: อยู่มาคืนน
4: ึ
6: งแล้ว
4: โอเคได้เพิ่งมาวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของเก็บยากระดับต้น
6: ๆน้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
6: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ำ
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกท้องช้างแน
4: ่
6: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
4: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
6: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
6: นสไลด์ป
4: ิ
6: ด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมาก
6: ใช่
4: กับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
6: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออ
1: ใช
0: ่เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยฮะซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่
0: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: ม
1: ัน
3: จะช่วยทำไม
2: ไม่ถามเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาน
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: อ๋อก็คือคับไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เอออ
0: ่
2: ะ
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
3: ตรงแล้วครับ
0: เคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: เออดูแนวก็มา
2: ใช่เออเป็นแค่
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช
1: ่ไหมใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เดี๋ยว
1: ต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซน
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างตรงนี้
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี้
1: ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
0: แค่นี้ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: เนี่ยสวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่สอง
1: ล็อกที่สองครับเหมือนเดิมชั้นที่สาม
0: หนึ่ง
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้นอะไร
0: ประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำมันอนามิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเหนือหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก ปั๊บเลยครับมันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจาก
2: พื้น
1: นิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลย
3: ครับขอสักหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมมาบัน
0: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่แล้วแหละ
2: ถอยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านน
1: ี้
2: ได้น
1: ิ
2: ดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย
2: ได
0: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เ
1: ด
2: ี๋ยว
1: ผ
2: ม
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวๆเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อมในนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของ
1: ใช่
0: แล้วนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่า
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได้
0: โอเคโอเคเสร็จแล้ว
1: ครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากผมว่าเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เ
0: น
3: ี่ยโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แ
0: ต่
3: เราพอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก่งกาตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: เ
1: ออมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำแล้วเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งมาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจน

ในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass

0: การผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มี

ลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมาต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัสดุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: หาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบแม้ถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในเรื่องการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมหิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมหิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมหิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บถ้าเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าจิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนในอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับก็หลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

0: ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่มั้ยครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนนี่ฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่แล้วคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับ ข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวนแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

0: บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็อีเท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็เพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่สองก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ย ยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละเช่นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคแต่นี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บัคเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายิ่งการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยานะเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย
2: เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่เ

0: นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาสวยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปรางสามยอดเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงอะค่ะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทำงาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปก็จะมีพญาเต่างอยแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที่แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องณโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสรัตภัทรและพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
4: แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องณโมก่อนก็ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะซื้อณโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจณโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
5: ครับสวัสดีเจ้าเป็นพี่น้องผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่แม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
4: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราพักกลางสวัสดีครับผมบอสนัทพ
7: ัฒน์เพจนัทพัฒน์ท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่านัทพัฒน์ครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
8: สวัสดีครับผมต้นณัฐวัฒน์ครับเป็นชาวแพร่จากเขื่อนเชียวล้านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม่วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
3: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
9: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารนี่ครับ
4: โอ้แล้วนี้คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
8: ก็หอยโข่งครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามาลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
3: ไหนอยากจะลองชิม
4: หิว
3: ค่ะ
8: ภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าๆตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
4: ครับ
8: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอครับ25นาทีครับเพื่ออยากให้แข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
4: คือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทรัพยากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
8: ครับผม
3: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
5: ไปเชียงรายต้องขึ้นดอยเจ้า
3: ค่ะ
10: ดอยไหนดีคะ
5: ถ้าดอยตีน้องโบติดอบติดใจตอนนี้พาฮี่ก็มันจะเป็นตีตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนภาพภาพอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
4: หนาวแล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลา
5: สวยเจ้า
4: ตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
5: แทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่ก็ไม่ได้ลองไปเดียวแต่ปกติเต่าตีไปอ่ะเต่าตีไปกูเตี่ยมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลยเนี่ยค่ะ
4: ดูดิพี่หมวยไปนั่งดิบกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
5: แม่นเจ้าม
4: ันใช่อ่ะ
10: ค่ะแล้วสองคนเนี่ยเป็นคน
5: ตื่นแจ้งมาตื่นเจ้ามาแสงกับจะฟาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
10: ยังไงนะคะ
5: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศดีแสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
4: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
5: เจ
4: ้
5: า
4: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
10: ค่ะ
4: โอ้หน้าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
10: น้ำโมค่ะ
4: น้องน้ำโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
6: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
4: อ
6: ่
4: าใช
6: ่ภูอยากไปภูเขา
4: อะไรนะ
6: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าภูกุมเขาค่ะจะมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
4: อ๋อมีซากไดโนเสาร
10: ์ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
4: อ๋อแต่เขาเรียกกันว่าผู้คุมเขาเหรอ
6: ผู้คุมเขาค่ะภาษาอีสาน
10: ผู้คุมเขา
4: ผู้คุมเขาชอบ
6: แล้วก็จะมีสะพานเทพสุดาตรงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
4: ครับผมคุณบอสมาแล้วครับ
11: ครับผม
4: นนทบุรี
11: อีกครั้งหนึ่ง
4: ครับของเด็ดของดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
11: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไซน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
4: โถทุเรียนเมืองนนไงทุเรียนเมืองนน
11: โอ้โหทุเรียนเมืองนนเอาจริงๆผมเป็นคนนนผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนเลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
4: เพราะอะไรมันหายากใช่มั้ย
11: เป็นแสนนะฮะ
4: มันแพงมากใช่มั้ย
11: มันแพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้แล้วก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกมั้ยอะไรงี้ครับหรือจะมีอีกวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
4: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งในนี้ที่โดนหนักสุดต้น
12: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบกับผมเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
12: แต่ก็โควิดนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับเราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจำนวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
10: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
6: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบสองยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบสามเข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะ ก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่ายเอ็มวีไม่ได้งานก็โดนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
10: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยชอบทำกับข้าวค่ะ
10: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนำสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกไหมคะ
6: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
13: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
14: ่รายการยัง
13: เจ้าดินพาเรา
14: เจ้าดินพาเรามีพี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้องน้องใช่ปะ
10: มาที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
5: น้องโบคะตอนแรกน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะแต่ว่าทีนี้แล้วน้องโบอ่ะน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปแบบเดิมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะหนักเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
10: คุณบอสใช่ค่ะ
4: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
7: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทำเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กําลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรครับ
4: โอ้ใช้
7: เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพลนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็ขับเรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็แพลนๆเอาไว้ว่าอยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ครับ
4: ครับ
7: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างซับหมดเลย
4: โสแต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนี่สวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
7: ผมเคยไปแล้วครับ
4: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
7: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่นึงที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งนึงหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่นึงที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี้เลย
4: เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
7: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำต่อเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
4: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
10: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะ ทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
8: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรนะครับก็ฝากถึงน้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึงนะครับที่น้องไปครับควนคางคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
7: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
8: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
7: ครับผม
8: แล้วก
7: ็สัน
8: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
10: ต้องไปแน่ๆค่ะ
4: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับ เขื่อนเชี่ยวหลาน
6: เคยไปค่ะเคยไป1ครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงๆค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
11: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างมั้ยฮะ
4: เนอะ
8: ไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำก็สนุกแล้วครับ
4: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลยคุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนหนึ่งไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
8: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเรียงกัน
4: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
5: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะ
4: ผม
5: ฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยในคนนะคะพี
8: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
4: นี่
5: ขอบคุณจ้า
4: ในเมื่อที่น้องโบ
11: ให้เรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
4: เออ
8: ได้เลยครับได้เลยครับ
4: เอาเป็นว่าน้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่อวดผาเราไม่อวดผาเหรอ
5: ผาฮี่ผาฮี่ค่ะ
4: ผาฮี่เออ
5: ผาฮี่จ้ะ
4: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี่เราสวยขนาดไหน
5: ผาฮี่ขึ้นง่ายวิวงามกับเข้าล้ำแต่ปิดกับเข้าตีแบบเขาห้องไปอย่างน้องโบกับโบห้องกับเจ้าแต่จะปิดกับเข้าแบบชาวร้อยอย่างแย่เจ้ามันก็จะแบบได้อัธรสถึงอย่างถ้าไปแล้วต้องไปจิ้มเนี่ยเจ้าแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเจียงไฮ้มาผาหี่น้องว่าบ่ผิดหวังเพราะแบบแล้วอีกอย่างเจียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่สุดยอดเจ้า
4: ค่ะน้องโบได้ตลอดด้วย
10: คือขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
5: ขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
10: ถึงผาเลยเหรอคะ
5: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จริงมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะอีมีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บอย่างแอลอย่างนี้แล้วก็จะมีโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้อย่างเงี้ยเจ้า
11: ที่ผมเคยไปผาฮีเหมือนกันนะแต่ไปไม่ถึงไปถึงแค่ผาหมีผาฮีทำไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอะครับขึ้นยากมากเลยนะ
5: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยกุ้งอะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเคยขึ้นตังแม่สายเตือนน้องอู
11: ้ตอนนั้นอู้
5: น้องคือไหวภาพไว้เจ้าน้องไหวภาพไว้เจ้าเลยหวัดโอ้ขอคือน้องมีชีวิตรอดเตอร์ด้วยคือขันหนูแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตังคือน้องไหวหวนพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นตอนที่น้องขึ้นตังแม่สายแล้วน้องกับไปบันทึกเหมือนกันตอนที่ขึ้นตังแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือเป็นก็สวนปุ้งปูอย่างเงี้ยแล้วก็มากองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าเออขึ้นตังนี่ง่ายก็เลยขึ้นตังโดยตุงเจ้ากำนันก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท
11: ้ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
4: เพราะว่า
11: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
4: ปะโถพ่อเอ้ย
11: ก็พอจบทริปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยเอออยากอยู่ต่อผาฮีเขาบอกว่าเป็นหนึ่งผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเออเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
4: ไม่ถึง
11: ครับมันผมปั่น

0: ปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจําได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะเกือบเกิดอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
1: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
2: ค่ะต้องบอกกับเจ้าล้ำกุยางของล้ำของล้ำแล้วแต่คนมากเจ้าอย่างถ้ามาเจียงไฮ้น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องโบหอมยางคือจอผักกาดป้าหลายย่างเนี้ยมากเจ้าคือว่าแต่วันเนี้ยน้องโบเอาจอผักกาดมาฮึไอ้มิกพอตัว
1: ซึ่งอัน
2: น
1: ี้
2: ค
1: ือ
2: จอผักกาด
1: น
2: ี่คือจอผักกาดจอผักกาดจะแบบเหมือนแกงผักกาดนะเจ้า
1: ค่ะมันคืออะไรฮะ
2: คือจอผักกาดแล้วต้องกินกู้กับพริกทอด
1: พริกทอด
2: แม่นเจ้าแม่นพี่นโมจำโบได้ไหม
3: พี่นโมจำได้แล้วจอผักกาดพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
2: ล้ำ
3: ขนาด
2: ลูกขนลูกจอผักกาดเป็นอย่างที่ล้ำน้องบอกเลยจอผักกาดจะมันจะคนละฟิวแกงนะเจ้าซึ่งแบบเขาก็สามารถกินกับพริกควันและหิวปันเขานึงจำสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้มีกับพี่เหมียวมาเจียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะเนี้ยมึงกินเลยวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดเขาได้ผักกาดมา4มัดกันเนาะเขาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆน้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ำซุปมันถึงได้เนื้อเจ้าล่างผักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เขากกกักกกกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าป๊าบมาตอนนี้เขาจะใส่ผักกันแล้วเจ้าหลังจากที่น้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงก็ไม่พร่องเลยบัดเดี๋ยวนี้มันซุปกระดูกวอกขนาดน้องลองชิมดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้าใส่ป่า5เจ้าเอาน้ำมะขามใส่ลงไปเจ้าแต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้จีทัวเนาแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเหยนี่เอาเครื่องที่ตำมามีเจ้าหอมนอกพ่อแม่พี่น้องมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟนี่เนี่ยอันนี้เขาไม่เจ้าจำไปเลย
1: นี่
2: จำไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โห
2: ผักกาดนี่คือจะเงาจัดละอีเจ้าอุจุมาจะจัดละด้วยจอผักกาดนี่คือจะเงาจะอีพอไม่พี่น้องเหยจอ
1: แล้วกินยังไง
3: เจ
1: ้า
3: โอ้โหยาวจริง
1: ๆโอ้ยังงั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอะกระดูกหมูอะพริกไหนอธิบายรสชาติดิอธิบายรสชาติ
2: น้องอันนี้ไม้แบบบูแต่คือล้ำเนื้อเหมือนล้อต้องกินกับข้าวนึ่ง
1: ต้องกินกับข้าวนึ่งด้วย
2: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านเก็บปลากี้เนาะเจ้าเปิ้นจะแบะเราอีกแบะมาอีก
1: แบะพริกก่อนอ่ะ
2: แบะเสร็จปุ๊บกำนันอ่ะจำเจ้า
1: เอาน้ำ
2: อย่าห้าวขึ้นมาแล้วก็หยอกเลยเจ้า
3: หิวอยากลองค่ะ
1: อยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี
2: ้
1: แม
2: ่ขยันอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่อะไรนะคือน้ำลายเอื้อกเอื้อกอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
3: ผักกาด
2: ต้มกับเหมือนเดิมเน
3: า
2: ะ
3: น้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
2: แม่เจ้าถ้าจอผักกาดจะมีตลอดเป็นจริงของน้องโบผักเหนือกับผักปีนาโมะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดงไข่มดแดงน้องโบก็กินแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอ่ะไข่แมงมันที่อยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจะแป้งกว่าไข่มดแดงแห
3: ม
2: แต่ราคาไข่มดแดงน้องกับคนลูกแล้ว

0: เจอราคาแมงมันไปขนลูกเจ้าแ
1: ต่โอ้ยขนลุกเลย
2: ขอแก้ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
1: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนละไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
3: อย่างมาอีสานมี

0: ก้อยลำชี
1: เนื้อวัวที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าเลี้ยงกันหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยขมต้มแซ่บอะไรเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
2: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
1: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆน่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่เนี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินอ่ะมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนุบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันจะมันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
3: ใส่ปากมันอยู่มองไ
4: หนมันอยู่ปากกระเดาตัวนี้หน่อย
3: อู้ยู่ต้นกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างมดแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างเทิงคุณอ่ะอู้มันก็อยู่สูงแค่เนี่ยเนี่ยเขาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันเหรอมันก็จะคูใส่กระตาโอ้มดแดงร้ายบักคักเลย
4: เนี่ย
3: ไม่ว่าตรงอ่อนเนี่ยเสียงเฮียลงแบบปุกเปกเลยอ่ะ
4: กระมัง
3: เนี่ย
4: พี่วันใคร
3: โอ้ยน้อยๆนึงได้หน่อยๆนึงไม่ต้องหมดอู้บึงหมดทุกคนนี่ล่ะสาเหตุที่มันแพงเพราะมันเอาอย่างอีหลีโอ้โห
5: ไ
3: ปจังได้ล่ะ
5: นายคนเดีย
3: วโอ้ยแล้วเนี่ยมามอง
6: ได
3: ้ร้ายมองร้ายค่ะได้เท่าบาทลุง
7: มีสองสามร้อย
3: โอ้ได้สามร้อยแบ่งคอยร้อยหนึ่งเดี๋ยวบอกลุง
7: ได้
3: คอยร้อยหนึ่ง

0: โหน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไข่แล้วก็ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีไข่ก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆรสหนึ่งสี่หาร้อยแล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆหอมบ่ได้มีตลอด
1: ได้กินแต่ช่วงนี้
0: ได้กินแต่ช่วงนี
2: ้อยากลองอยาก
3: เห็นแล้วหิวเลย
2: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
4: ี่อยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
3: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
5: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
3: ครับ
5: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
6: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสดๆ
5: หอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงรู้ไหมครับ
7: ยังไงว่ามา
6: อาทิตย์แถบ
5: นี้หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
3: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธี

0: การกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
1: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได้ครับ
0: ไข่ส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเวียร์ของประเทศไทย
2: ค่ะ
0: ของหายาก
3: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
0: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
3: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
0: เออไอทุเรียนที่คุณ
1: พี่สุราษฎร์พี่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
0: แต่เป็นอีกแล้ว
1: ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
2: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
1: ครับพันธุ์เป็นทุเรียนพื้นเมืองเขาเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะคือยังไง
1: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเขาก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
2: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างเราก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
1: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทํารายการท่องเที่ยวมาทําทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทําเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับผมก็มีแก๊งเพื่อนที่เลยเยอะครับก็เวลาไปทีนึงเขาก็จะรวมกลุ่มมาต้อนรับเรียกว่าคนเลยน่ารักมากครับ
0: น้องโบล่ะลูกน้องโบประทับใจจังหวัดไหนสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ไม่ใช่ในบ้านเรา
4: ป่ะน้องโบเคยไปกับเชียงใหม่กำนานอันเก่าก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าที่ประทับใจถ้าที่ไปบ่อยไปแล้วรู้สึกประทับใจกับนี้นานกับเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าถ้าขึ้นบนดอยแล้วถ้าเป็นบนดอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีและที่นานก็คือแบบชิลมากเลยเจ้าที่ไปแล้วแบบตียังแบบรู้สึกถึงอาการตอนนี
2: ้
0: ค
2: ่ะ
0: ครับน้องโมล่ะครับคิดถึงที่จังหวัดไหน
5: ของโมชอบถ้าจังหวัดที่ชอบถ้าที่ชอบเที่ยวก็คือชอบเที่ยวภาคเหนือค่ะแต่ว่าถ้าสถานที่ที่ไปแล้วประทับใจก็คือช่วงนั้นโมถ่ายรายการเจ้าถิ่นพาเลาะค่ะโมลงใต้เกือบอาทิตย์ตอนนั้นโมไปอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรค่ะไปบ้านเชษโฮมสเตย์ค่ะเจ้าของพี่เชษเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่แบบเหมือนทำเหมือนแบบให้คนที่มาพักเป็นเหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ไปพี่เขาเตรียมต้อนรับแบบอย่างดีแล้ววันที่โมไปค่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วฝนตกเพิ่งเสร็จแล้วเขาจะมีหมอกบางๆขึ้นตามแบบภูเขาซึ่งโมไม่คิดว่าโมจะเห็นภาพเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนะคิดว่าถ้าอยากเห็นภูเขาเห็นหมอกต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นอยู่ที่ชุมพรรู้สึกว่ามันสวยมากสวยแบบอยากยืนมองไม่อยากเอามือถือขึ้นมาถ่ายแม้แต่แบบวิเดียวอยากยืนมองแบบจนตะวันมันลับไปฝนเพิ่งหยุดมีหมอกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเป็นช่วงเวลาแสงทวายไลท์ที่สวยมากเลยวันนั้นก็เลยชอบชุมพรมากๆแล้วก็ที่ได้ไปบ้านเชษอะค่ะเขาจะเป็นสวนผลไม้มังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปเก็บไปกินสดๆจากต้นแล้วก็พาหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็ทำอาหารใต้เขาก็สอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบเพราะว่าโมเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกที่ทุกภาคเลยก็ดีใจมากที่ได้แบบไป
0: แต่อีกคนนึงเนี่ยต้องถามเลยเพราะไม่แน่คนนี้อาจจะมีหลายสถานที่เพราะเคยปั่นตั้งแต่เบตงจนขึ้นไปที่ไหนนะ
2: แม่สาย
0: มาแล้วจากเบตงถึงแม่สายมาคุณบอสคุณคิดถึงที่เที่ยวที่ไหน
3: ที่เที่ยวที่ไหนผมต้องออกตัวก่อนว่าที่เที่ยวเนี่ยมีหลายที่มากในไทยที่ทำให้ผมคิดถึง

0: าวิวสวยเฉยๆอ่ะผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วผมว่าผู้คนจะทำให้ตรงนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นครับเนื่องด้วยเราเป็นครอบวันนี้มาออกรายการครอบครัวเดียวกันตอนนั้นอ่ะผมปั่นจักรยานอยู่ที่จังหวัดยะลาจะเข้าปัตตานีครับผมเลือกที่จะไม่ปั่นเส้นทางหลักเลือกที่จะปั่นเส้นทางรองซึ่งเป็นทางชาวบ้านเล็กๆถ้าไม่คิดดูถ้าในชีวิตเนี้ยเราเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เข้าไปขับรถเส้นนั้นหรอกฮะแต่วันนั้นน่ะเนื่องด้วยปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่อยากเจอรถใหญ่เราก็เลยปั่นเลาะริมแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นน่ะตกเย็นแล้วแล้วก็อยู่ในอําเภอหรืออําเภออะไรผมจําไม่ได้แต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดง
1: ตอนนี้เราอยู่ในเขตตาเซะนะฮะ
2: หมายถึงพื้นที่สีแดงเหรอ
1: พื้นที่สีแดง
2: กลับรถได้มั้ย my friend ฮ
1: ะกลับรถเลย
2: พอกลับรถได้มั้ย my friend
1: ไม่ได้เราต้องการพื้นที่สีแดงเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นสีเขียวเป็นยังไง

0: ตอนนั้นอะที่ผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรผู้คนเนี่ยเป็นมิตรมากจนตอนนั้นผมร้อนมากผมเลยลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปัตตานีครับดูชิลมากพอขึ้นมาปุ๊บมีชาวบ้านขับมอไซค์มาฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมาจากไหนจะไปไหนกันอะไรงี้ผมก็บอกเออเดี๋ยวจะไปตัวเมืองปัตตานีเขาบอกว่ากว่าจะถึงตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็น่าจะ2 ทุ่มนะนอนบ้านเขาไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นจักรยานมีกระเป๋าเขาก็เลยแวะถามว่าจะนอนไหนกันคืนนี้นอนที่บ้านไหมเพราะว่าถ้าไปถึงปัตตานีอ่ะมันน่าจะมืดแล้วเออแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่ประสบการณ์ที่แปลกมากผมไม่เคยโดนคนแปลกหน้าชวนนอนบ้านนะฮะครั้งนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือเขาเอาอาหารคนทั้งหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆอ่ะฮะประมาณสัก20 คนได้มาต้อนรับพวกผมแล้วก็ทำอาหารให้กินตอนกลางคืน
1: มามีแต่คนยิ้มให้
2: ใช่
1: มีแต่คนยิ้มให้ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ้มให้ชวนไปกินข้าวในบ้านเงี้ย
3: นี่เขาทำซุป
1: น
4: ี่ถ้าคุณตอบว่าจะกินซุปกับเขาก็อาจจะนอนบ้านเขา
5: ง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
6: จริงเหรอ
4: เวลากูเดินทางอ่ะกูเจอแบบเนี้ยเล่นน้ำอยู่ข้างทางเขาบอกว่าไปนอนไหนไม่รู้เหมือนกันงั้นไปนอนบ้านไป
5: ได้หรอ
2: ได
5: ้
1: เด็กๆงงเลยใครวะ
0: เด็กมามุงกันเยอะมากเลยอะตอนนั้นนี่คือบังแมครับเจ้าของบ้านที่ไปนอนนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอาหารของคืนนั้นจริงๆจะมีซุปอีกถ้วยนึงแต่รู้สึกภาพนี้จะยังถ่ายตอนซุปยังไม่มาเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่ากินซุปคืออะไร
7: แล้วซุปมันคืออะไรครับกินซุป
0: ปุ๊บก็คือเอาจริงๆมันคือซุปหม้อหนึ่งครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆต้มยำต้มโคลงอะไรประมาณนี้แต่การกินซุปหมายถึงว่าเขาจะทำเฉพาะเวลามีแขกมาแล้วจะรวมตัวกันปกติถ้าคนปกติไม่ว่าไปภาคอื่นหรือชาวบ้านปกติอะถ้าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมเขาจะแบบเอ้ยตั้งวงกินแอลกอฮอล์กันดื่มแอลกอฮอล์อะไรงี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้ดื่มจะเป็นสิ่งที่ห้ามฮะเป็นสิ่งต้องห้ามเขาก็เลยเป็นการกินซุปอะครับ
7: โอ้น่ารักอ่ะ
0: ได้ฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที่จดจำมาถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็อบอุ่นหัวใจมาก
8: ฮัลโหล my friend
9: ดีนะที่เราถามแล้วเขาก็ตอบแบบเขาอยากให้เรารู้ว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมาที่นี่ไม่ได้เห็นความรุนแรงอะไรเลยรอยยิ้มอ่ะ
7: อยากรู้ว่าชุมชนของตัวเองเขามีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดกับโควิดรอบนี้ครับ
10: เขาระวังตัวมากขึ้นมากๆ

0: มากเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านที่เป็นญาติกันเหมือนถ้าจะอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าก็มีการมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเหมือนมีโควิดเขาก็จะแยกกันกินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่มีอะไรมากทางภาคอีสาน
1: ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ออกไปไหนเจ้าก็แบบเก็บพักเก็บไม้ตามปกติอยู่ค่ะ
2: นนทบุรีก็น่าจะเหมือนกรุงเทพบรรยากาศชุมชนปกติทุกคนก็ใส่แมสนะฮะจากคนที่นั่งรถเมย์นั่งรถอะไรก็จะพยายามเลือกคันที่คนน้อยแล้วร้านอาหารก็นั่งได้แค่โต๊ะละคนโต๊ะละ2คนอะไรประมาณนี้ครับ social distancing
3: ผมเห็นก็มีบางชุมชนนะครับที่เขาเหมือนกับออกกฎของประจำชุมชนนะครับเข้มงวดขึ้นกว่าของภาครัฐนะครับ
4: ถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับ
3: ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นมาแล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบในยากครับผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วก็คนมาแห่กันเที่ยวเยอะแบบในอดีตหรือมีการจัดคอนเสิร์ตแบบคนมากันเยอะๆ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การจัดงานต่างๆที่เป็นงานเหมือนกับงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเนี่ยครับการที่จะให้รวบรวมคนมาอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนน่ะปรับนะครับมองหามุมมองใหม่ๆอย่างเช่นการจัดงานแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จัดซอยย่อยขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับ
4: เป็นแง่คิดที่ดี
5: ค่ะ
4: แต่ก็ไม่แน่นะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าธรรมชาติได้พักจริงไหมพี่หมวย
5: ใช่ค่ะ
4: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะใต้น้ำทะเลหรือที่ไหนก็ตามไม่มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับมาสวยงามกว่าเดิมไม่แน่วันที่เปิดท่องเที่ยวได้เต็มที่อาจจะไหลทะลักเข้ามาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งที่โควิดกลายเป็นเรื่องอดีตทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมเนาะ
5: แล้วก็เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากสถานการณ์นี้ท่านอื่นบ้างค่ะน้องบอสบ้าง
2: อันนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้แน่ชัดมากแต่ผมพูดในประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันครับผมคิดว่าที่พักหลายๆที่ที่ไม่เคยรับนักท่องเที่ยวไทยมากนักเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับใช่ฮะหลายที่เลยที่สวยๆจะเป็นกิจกรรมทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยหลายที่ที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะแทบจะฝรั่งเรียกได้ว่า 90% เลยแต่พอโควิดมาปุ๊บฐานลูกค้าคนไทยเขาแทบจะไม่มีครับจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้ประกอบการก็จะคิดถึงคนไทยเยอะขึ้นครับเพราะถึงแม้ไม่มีต่างชาติอย่างน้อยยังมีลูกค้าคนไทยอยู่ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่ผมสังเกตได้ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็คือหลายๆคนครับในช่วงโควิดไปเที่ยวธรรมไปเที่ยวท่องเที่ยวสายธรรมชาติกันเยอะขึ้นไปดูทะเลหมอกไปล่องแม่น้ำไปดำน้ำอะไรประมาณนี้ครับพอประเทศเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเปิดได้ผมเชื่อว่าธรรมชาติคนที่จะรักธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นครับ
5: ค่ะน้องนโมค่ะ
0: สำหรับโมคิดว่านะคะถ้าโควิดเราหายไปหรือว่าดีขึ้นมากๆแล้วโมว่าคนน่าจะเที่ยวเยอะขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่พี่มิ้งบอกว่าธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านแบบนานมากไม่ได้ไปไหนเลยพอแบบหายแล้วไปได้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงไหนติดใจก็จะรีบไปค่ะอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็จะรีบทำค่ะ
5: ค่ะโควิดหายสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่นโมตั้งใจจะไปคือที่ไหนคะ
0: ผมเชี่ยวหลานค่ะ
4: เออคนนี้อยู่เป็นน้องโบล่ะครับน้องโบ
1: สำหรับโมกึดบาทเฮาอ่ะ น่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบยังน้องโบกับยากแอลคืออยากไปแอลอยากไปเห็นไอ้ยังใหม่ๆติยังบ่เคยปะยังบ่เคยปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือเฮาเองในอนาคตจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเห็นแล้วว่าโรคโควิดไอ้ยังแอนอีในอนาคตคิดว่าการท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วคนน่ะจังตัวเก่านักขึ้นตัวเจ้าการท่องเที่ยวก็จะแบบคนก็จะเซฟตัวเก่าไปที่อื่นก็จะแบบระมัดระวังในการท่องเที่ยวมากขึ้นบอกว่าจะแบบระวังในด้านไหนๆเงี้ยเจ้า
5: สุดท้ายอยากจะให้ทั้ง4ท่านได้ให้กำลังใจทั้งคนที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กำลังรอนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ
3: ก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปรณรงค์กันออกไปฉีดวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากมากครับก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สำหรับในนามของผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนๆที่ประสบเหมือนกับอุบัติภัยแต่ว่ามันเป็นภัยอีกรูปแบบนึงนะครับถึงวันนี้ก็เหมือนผมเองไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็คิดว่าเราทำในสิ่งนี้เราทำเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศด้วยคือไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ยังสู้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับ
5: ค่ะหมดโควิดเราไปเที่ยวแน่ค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็แพของพี่ต้นนะคะ
4: ครับ
5: น้องบอสค่ะ
3: ดีครับ
2: ครับผม
5: ค่ะให้กำลังใจอ
2: ยากจะให้กำลังใจทุกท่านเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือพิธีกรอย่างพี่ๆก็ตามหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักมากๆนะครับก็สู้ๆเดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
4: ครับ
0: สำหรับโมแล้วโมกอ่ะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่นี่แหละเฮาก็เจอคือกันเบิดเลยได้รับผลกระทบคือกันเบิดทุกคนเลยจังได๋กะเว้นระยะห่างใส่แมสหลังมือคือจังเก่าเฮ็ดหยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วแต่ว่าถ้าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันโมสิว่ามันสิดีขึ้นค่ะแล้วก็ในฟังของผู้ประกอบการกะถ่ายอีกสักน้อยค่ะได้ไปพอกันแน่นอนค่ะ
1: สำหรับโรบอขอปิดกำลังใจให้ทุกคนในเจ้าเดียวกับผ่านไปได้ซึ่งโรบอเจวาฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าสู้ๆเจ้า
5: วันนี้ได้ฟังมุมมองจากทั้ง4ท่านนะคะจาก4ภาคแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่แต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่โควิดหมดไปเดี๋ยวเราต้องนัดเจอกัน
4: ถูกต้องครับ
5: ค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงเนาะทุกคนอย่างที่พี่หมวยบอกต่อให้อยู่ไกลแต่ว่าคนละภาคก็ตามคนละฝั่งของประเทศเลยแต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันทำให้เสมือนกับว่าอยู่ไกลแต่ก็รู้สึกใกล้เพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละจะนำพาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
5: เราห่างกันแต่ระยะทางแต่ว่าใจเราใกล้กัน
4: ใจถึง
5: ใจถึง
4: ใช่เพราะตอนนี้ใจพวกเราอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วล่ะ
0: สวยจริงค่ะสวยจริง
4: และคอยดูนะพี่หมวยวันที่เราไปเขื่อนเชี่ยวหลานน
5: ะ
4: เราก็จะได้กินอะไรนะผักกาดจ้อใช่ไหม
5: จ้อผักกาด
4: จ้อผักกาดไข่มดแดงแล้วก็ทุเรียนนนเราไปเจอไปกินที่นู่นทีเดียวว
5: ันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะน้องนโมน้องโบน้องบอสพี่ต้นขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค
3: ่
1: ะ
5: หวังว่ารายการในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังคิดถึงแล้วอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวอดใจรอไว้นะคะหลังโควิดน่าจะได้เที่ยวกันสมใจแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะพี่มิกและหมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยใหม่รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพันธุ์ 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
3: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
2: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
3: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณ

0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
5: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
6: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
4: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมวิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: ถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุ

0: เดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบย์ยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับ

0: สุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆเห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับคู่กับอะไรครับ
1: กายแรงเลยนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: ค่ะเข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะ เพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้โอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
0: ้ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบ้คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คืออระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่บางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊ก
0: วัวครับภาพสุดท้ายครับ
1: อู้ อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะคะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูกับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้หนวดนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอ่ะๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ สำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคน

0: ดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
1: ปลวกก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านปลวกก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆ มาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
1: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
1: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกิน
1: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
1: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อย
2: ู่
1: บ
2: นคอนโด
1: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
3: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
1: เออมันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่คือบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี
2: ่อีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนค่ะ
4: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆพวกเจ๊ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางนึงลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
1: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
2: ่
1: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
1: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรัง
2: ผมอยากดูรัง
1: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
2: ขุด
0: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
2: โอ้ my god
1: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
2: รังนี้เจ๋งกว่าร
1: ังสีดำตัวเล็กเลยใหญ่กว่านี
2: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยครู
1: เหรอทำไมถึงเจ๋ง
2: ขนาดนี้ตัวนี้คือเยอะมากขาตัวนี้คือปลวก
1: ใช่ครับ
5: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
2: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
1: กัดไหมครับ จริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
2: ตัวนี้มีเขี้ยว
1: ใครอยาก
2: เฮ้ยผมเห็นไข่ไหนใช่ไหม
1: ไข่ไหม
2: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
5: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
1: ่
5: ะ
1: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
1: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
1: ใช่ครับ
5: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
4: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
2: มันจะเป็นชั้นๆหัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
0: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกรึกกรึกกรึกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ที่จะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ลูกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
2: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
3: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ล
0: ัง
2: ก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
2: อันนี้คือเกียงแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
2: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
2: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
2: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
2: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
2: ครูขอให้ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
2: จับได้
0: ก
2: ิน
0: ใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได
0: ้
1: เล่นน้ำ
0: กินไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: มาทางนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มาทางของด้วยแล้วมันน่าจะ
1: ตรงแถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจาก
1: แถวฝั่งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
2: ไป
1: มันเดินไปฝั่งนั้น
4: มันเดินสองทางมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
2: ่ผมจะแดดนี่ลองเล็กด้วย
0: ใช่ใช
3: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
2: จับเดี๋ยว
1: น
2: ี้
1: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
2: คร
0: ูขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่มีคุณปู่ขายาว
0: นี่นี่นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
2: แบบ
0: ที่ลองเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
2: ครับ
3: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าจุดพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
5: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านล้านตัวไปฝั่งขวา
4: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้า บางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
3: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: บอกว่ามาสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลูกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV-15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระสายนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระสายส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทรจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากร

ลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน

0: ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังแต่หลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบน
1: ี้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะครับเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
0: ่สมมติคำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได
1: ้ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมุติว่า30แล้วงานนี่ออกมาเยอะมาก30ในทางที่คนที่จะวางทําไมมันเป็น30มันทําไมไม่เป็น25สมมุติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสําหรับผมมันอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่ามันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่อ
1: ันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X กำลังเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิวาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานเลยนะวางกำหนดเวลาไว้ให้
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไปนะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่จำเป็นเท่า นะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างนะครับเนี่ยต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี้ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะจะมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่สิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ที่ฟังน้องพูดก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาด้วยดูแก้วว่าแก้วน้ำมีอยู่น้ำอยู่ครึ่งนึงเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยมองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาซึ่งมาแก้กันครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
3: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ

0: ปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยยินไปเทวี
1: ถ่ายมาก
0: คือถ่ายมาก
1: เจริญพันธ
2: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
0: ผมแต่ง32ไว้ก่อน
2: โอ้ย32
0: 32นะครับ
2: แข็งแรงมาก
1: แข็งแรง
0: นะครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
0: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอกันที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันกลับมาก็กันเนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
2: แต่งงาน
1: ใส่ชุดใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
2: ุ
1: ด
2: แต่งงานตั้งแต่ปฐมไงคะ
1: ปฐม
2: ที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ปฐมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
2: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
2: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
2: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
2: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาแบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวแล้วฮะ
2: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
2: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองก็ออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่งอ้าวแปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
2: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
2: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่าง
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่
1: ถ้าเขาไม่ทักก็อยากจะไม่จด
2: อะไรอย่างงั้นประมาณนี้เลยก็เลยสุด
1: ครับผม
2: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ๊ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
2: ใช่ใช่ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
2: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองละ

0: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
1: ทั้งแต่เริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้านอ่ะจะกลัวก็ค
0: ือไม่ตัวเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขาต้องเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นค่ะอย่างตรวจสารพัดตรวจมดลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายังไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวเลยมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแฝดพาร์ทนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากได้เยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
0: เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
1: ใช่ค่ะ
0: เยอะโอเคเยอะอยู่นะ
1: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีดไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีดไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4-5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ์ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
0: น
1: ี
0: ่เป็น expert
1: มันยากมาก
2: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในแบบกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
3: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะคราวนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับ ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชัน Y มันลดลงครับ
0: พฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำใหการอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมกับความปลอดภัยต่อการมีลูกและผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
0: อันนี้เป็น
2: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
0: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอย่างนี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
0: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนอยู่นี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็20,000กว่าวันนะครับ20,000กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
0: น
4: ะครับต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21-22ถูกไหมครับทำงานก่อน2-3ปีเป็นโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26-27นะครับที่จบโทรมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนในการที่สร้างคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยต้องในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ20 ะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ย
0: ควรเข้าไป
4: เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอาจจะไปมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
0: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติครับ
0: ผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับนี้นะครับพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้หรือครับหรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างนี้ไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
0: คือโดยส่วนใหญ่
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
0: ส่วนใหญ่เนี่ย
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
5: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วเรามีผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งนะคะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
0: อันนี้
5: จะไม่เอา
0: สามีคุณภาพ
5: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เหลือมาหาเราก็มี
4: ฮะ
5: เยอะด้วย
4: เยอะขึ้นไหมฮะ
5: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบเราเอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
0: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะ การศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลย
5: นะ
0: ไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
5: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าเอาไม่ต้องหลอกก็ได้
0: เริ่มหาเหตุผลให
5: ้โอเคมีได้รวยๆยังเก็บไว้หน่อย
0: รวยเก็บไว้หน่อย
5: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
0: ฉันเลี้ยงเอง
5: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
0: ฐานะยังไงก็ได
5: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องปรับตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือสวดแบบไม่ได้ตั้งใจเปิดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
0: พอดีกันเลยเรามันไม่สอดรับกันเลย
5: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
0: ผมคิดว่ามันฟอดตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
5: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนที่อยากมีแฟนเราเรียนมา3ปีคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูๆกันไปก่อน
0: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่าง
5: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าทำอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าจิ้งสุกก่อนหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าเราอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
0: โอเคโอเค
5: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงเนี่ย
0: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่าน
5: นะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
0: เขาเป็นอย่างนั้นอยู่สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
5: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
0: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพ้
5: อย่างที่

0: ะเขาไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกอะ
1: ค่
0: ะก็มีลูกยากแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขัดขายหายเลยอุ๊ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช
1: ่
0: ค่ะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
1: ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที
0: ่
1: ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ
1: ์อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆเลยคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าปัญหาในการสนทนาครั้งนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในข่าวนี้นะผมขอเริ่มจากทั้งบอสว่าคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นนี่เป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการสองอันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเนี่ยนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำนะจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้อยากจะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบาย

0: จุดหนึ่งได้ต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับ
0: แต่ผมคงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
2: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นนะแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
0: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็น
3: แล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4 หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซงตีโบโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของ

0: วค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
2: ใช้มือได้ไหมแม
3: ่ได้ได
2: ้นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
3: ใช่
2: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
3: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
2: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
3: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
4: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
2: ลังเลแล้วตอนนี้
4: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
2: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
4: ่อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
4: รู
2: ้อ้าว
4: รู้เลย
2: ตลาดหลุม
4: แหละแค่มาหน้าที่
2: ไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้นี
2: ่โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่เหรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะไม่
1: ใ
4: หญ่
1: ทำไมคะ
4: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกจบสีก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
2: อันนี้แม่วีเปิดไว
4: ้ใหญ่ไหมล่ะ
2: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะน่ะ
2: โอ้โห
4: เห็นไหม
2: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: เงินพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่ดูฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
2: ้วะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
4: ็
1: งัด
2: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: ส
1: ุ
0: ดแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้ะ
2: จ้ะ
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
2: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยตายแล้ว

0: ยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
0: ่
1: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยนะเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: ถูกแล้วนะตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
1: ่
0: ไหมเนาะเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
1: หน้าบัว
0: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่าง
1: หน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขลกพริกแกงให
2: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงเหมือนกันนะ
1: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงทำไมไม่ลงครก
1: เออไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาปนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: นะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพี่แกงเสร็จคะตอนนี้
1: ต้องการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เสร็จ
0: มันจะมันต้องหนูเร่งมืออยู่แต่แม
2: ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ๊ะแม่

0: จ้าจ้า
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
0: เอาพอกับพอ
2: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
0: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
0: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: แม่ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมา รสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
0: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
2: ตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
0: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่และแกงเดือดมาก
0: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ย
0: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือด
3: เดือดตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
0: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
0: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
0: า
1: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
0: ใบก็
1: ใ
0: ส
1: ่ใบด้วยมินี่โบยเลย
2: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
0: โหเผ็ดเน
1: า
0: ะเอาบ่นเลย
1: แกงมันไม่ลงคร
0: บเออไม่ลงครบ
1: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
0: ไม่มันเยอะ
1: จิบพริกเอง
0: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดแล้วกัน
2: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
0: มันกลายจะสุกแล้ว
1: เนี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: อีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2 ช้อน
0: เนาะคือมันยังดูเนื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่

เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้ กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะ เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยบัว
0: คือหนูอ่ะเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
2: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆถู
1: กเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็ขึ้นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาสวยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปางสามยอดนะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงนะคะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทํางาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปก็จะมีพญาเต่างอยแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที่แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวใน

0: พื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องณโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสณัฐภัทรและพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวกันสักนิดนึงได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องณโมก่อนก็ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะซื้อณโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจณโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีเจ้าเป็นพี่น้องผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่แม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
5: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทำประกันเราพักกันสวัสดีครับผมบอสณัฐภัทร
1: จาก
5: เพจณัฐภัทรท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่าณัฐภัทรครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
6: สวัสดีครับผมต้นณัฐภัทรครับเป็นชาวแพจากเขื่อนเชียวล้านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม่วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
0: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือมีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
7: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารเนี่ยครับ
1: โอ้แล้วนี้คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
6: ก็หอยโขงครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามาลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
0: ไหนอยากจะลองชิม
1: หิว
0: ค่ะ
6: ภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าๆตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
1: ครับ
6: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอครับ25นาทีครับเพื่ออยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
1: คือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทรัพยากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
6: ครับผม
0: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
2: ไปเชียงรายต้องขึ้นดอยเจ้า
0: ค่ะดอยไหนดีคะ
2: ถ้าดอยตีน้องโบติดอกติดใจตอนนี้ผาหี่แล้วมันจะเป็นตีตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนภาพอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
1: หนาวแล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลาตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
2: แทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่ก็ไม่ได้ลองไปเดียวแต่ปกติเต่าตีไปอ่ะเต่าตีไปกูเตี่ยมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลย
1: ค่ะดูดิพี่หมวยไปนั่งจิบกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
2: แม่นเจ้าม
1: ันใช่อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะแล้วสองคนเนี่ยเป็นคน
2: แจ้งมาตื่นเจ้ามาแสงกับจะฟาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
0: ยังไงนะคะ
2: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศที่แสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
1: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
2: เจ้า
1: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
0: ค่ะ
1: โอ้น่าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
0: ณโมค่ะ
1: น้องณโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
4: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
1: อ
4: ่
1: าใช่
4: ผู้อยากไปภูเขา
1: อะไรนะ
4: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าผู้ภูเขาค่ะจะมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
1: อ๋อมีซากไดโนเสาร
0: ์ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
1: อ๋อแต่เขาเรียกกันว่าผู้คุมเขาอ
4: ่ะผู้คุมเขาค่ะภาษาอีสาน
0: ผู้คุมเขา
1: ผู้คุมเขา ชอบ
4: แล้วก็จะมีสะพานเทพสุดา ตรงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
1: ครับผมคุณบอสมาแล้วครับ
3: ครับผม
1: นนทบุรี
3: อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับของเด็ดของดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
3: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไฟน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
1: โถทุเรียนเมืองนนไงทุเรียนเมืองนน
3: โอ้โหทุเรียนเมืองนนเอาจริงๆผมเป็นคนนนผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนเลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
1: เพราะอะไรมันหายากใช่ไหม
3: เป็นแสนนะฮะ
1: มันแพงมากใช่ไหม
3: มันแพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกไหมอะไรงี้ครับหรือจะมีอีกวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
1: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งในนี้ที่โดนหนักสุดคือคุณต้น
6: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบกับผมเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โควิดนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับเราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่เหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจำนวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
0: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
4: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบสองยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบสามเข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่ายเอ็มวีไม่ได้งานก็โดนเลื่อนไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
0: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดอะโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาทํากับข้าวอะไรเงี้ยชอบทํากับข้าวค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนําสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกมั้ยคะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
8: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
9: ่การยังรายการยังเจ้าดินบ้านเรา
8: เจ้าดินพาเราพี่พี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้องน้องไม่ใช่ปะ
0: มาที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
2: น้องโบคะตอนแรกน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะแต่ว่าทีนี้ แล้วน้องโบอ่ะน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็

0: เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปเพิ่มเติมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะน่ะเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
1: คุณบอสใช่ค่ะ
2: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
3: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทำเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยแต่ทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กำลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรอย่างนี้ครับ
2: โ
3: อ้
2: โ
3: หใช้เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็ขับเรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็แพลนๆเอาไว้ว่าอยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับ
3: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างสต็อปหมดเลย
2: โสแต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนั้นสวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
3: ผมเคยไปแล้วครับ
2: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
3: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่ที่นึงที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งนึงหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่ที่นึงที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี้เลย
2: เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
3: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำก่อนเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
2: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
1: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
4: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรนะครับก็ฝากถึงน้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึงนะครับที่น้องไปครับควนคางคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
3: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
4: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
3: ครับผม
4: แล้วก
3: ็สัน
4: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
1: ต้องไปแน่ๆค่ะ
2: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับเขื่อนเชี่ยวหลาน
5: เคยไปค่ะเคยไปหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
3: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างไหมฮะ
2: เน
4: อไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำก็สนุกแล้วครับ
2: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลยคุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนนึงไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
4: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเรียงกัน
2: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
0: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะ
2: ผม
0: ฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยนะคนนะคะพี
4: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
2: นี่
0: ขอบคุณจ้า
2: ในเมื่อที่น้องโบ
3: ไปเรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
2: เออ
4: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: เอาเป็นว่าน้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่ขวดผาเราไม่อวดผาอี้บ้างเหรอ
0: ผาฮี้ผาฮี้ค่ะ
2: ผาฮี้เออ
0: ผาฮี้เจ้า
2: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี้เราสวยขนาดไหน
0: ถ่ายหี้ขึ้นง่ายวิวงามกระเพราล้ำแต่ปิ่นกระเพราตีแบบเขาห้องมันอย่างนุ่งโบกับโบห้องกับเจ้าแต่จะปิ่นกระเพราแบบชาวด้อยอย่างแย่เจ้ามันก็จะแบบได้อัธรสถึงย่างถ้าไปแล้วต้องไปจิ้มเนี่ยเจ้าแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเชียงไฮ้มาถ่ายหี้น้องว่าบ่ผิดหวังเพราะแบบเลยอีกอย่างเชียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่สุดยอดเจ้า
2: ค่ะน้องโบได้ตลอดด้วย
1: คือขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
0: ขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
1: ถึงผาเลยเหรอคะ
0: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่มีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บอย่างแอลอย่างนี้แล้วก็จะมีโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้อย่างเงี้ยเจ้า
3: ที่ผมเคยไปผาหี้เหมือนกันนะแต่ไปถึงแค่ผาหมีผาหี้ทำไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอ่ะครับขึ้นยากมากเลยนะ
0: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยตุงอ่ะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเคยขึ้นตั้งแม่สายเตือนน้องอู
3: ้ตอนนั้นอู้
0: น้องคือไหวภาพ
3: เหมือนกัน
0: เจ้าไหวภาพไว้เจ้าเลยว่าโอ้ขอคือน้องมีชีวิตรอดเด้อคือถนนแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตังคือน้องไหวบนพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นก่อนที่น้องขึ้นตั้งแม่สายแล้วน้องก็ไปบันทึกเหมือนกันตอนที่ขึ้นตั้งแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือเป็นก็สวนปุ้งปูอย่างเงี้ยแล้วก็บักกองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าขึ้นตั้งนี่ง่ายก็เลยขึ้นตั้งดอยตุงเจ้ากับนั่นก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท
3: ้ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
2: เพราะว่า
3: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
2: ปะโถพ่อเอ้ย
3: ก็พอจบทริปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยอยากอยู่ต่อผาฮี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
2: ไม่ถึง
3: ครับตอนผมปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะเกิดอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
2: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ต้องโบกเจ้าล้ำกุยางของล้ำแล้วแต่คนมากเจ้ายังถ้ามาเจียงไฮ้น้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีทเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องโบหอมยางคือจอผักกาดป้าหลายย่างเนี่ยมากจ้าคือว่าแต่วันนี้น้องโบเอาจอผักกาดมาฮึไอ้มิกพอตัวซึ่งอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: คือจอผักกาด
2: ไหน
0: นี่คือจอผักกาดจอผักกาดจะบ
1: ะ
0: เหมือนแกงผักกาดนะเจ้าม
2: ันคืออะไรฮะ
0: คือจอผักกาดแล้วต้องกินกุ้งครับพริกทอด
2: พริกทอด
0: แม่นเจ้าแม่นพี่นโมจำโบได้ไหม
5: พี่นโมจำได้แล้วจอผักกาดพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
0: ล้ำ
5: ขนาด
0: ลูก
5: ขนลูก
0: ลูกจอผักกาดเป็นอย่างที่ล้ำน้องบอกเลยจอผักกาดจะมันจะคนละฟิวกับแกงนะเจ้าซึ่งแบบเขาก็สามารถกินกับพริกควันและหิวปันเขานึงจำสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้มีกับพี่เหมียวมาเจียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะแง่กินเลยวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดเขาได้ผักกาดนะ4มัดกันเนาะเขาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆน้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ำซุปมันถึงได้เนื้อเจ้าล้างผักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เขากกกักกกกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าปั๊บมาเขาจะใส่ผักกันแล้วเจ้าหลังจากที่น้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงไม่พร่องเลยบัดเดี๋ยวน้ำซุปกระดูกโอ้ขนาดน้องลองชิมดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้า

0: อ่ะใส่ป่าห้าเจ้า
1: เอาหน้ามาขามใส่ลงไปเจ้า
2: แต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้จีทัวเน่าแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเหยนี่เอาเครื่องที่ตำมามีเจ้าหอมน้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟนี
1: ่เนี่ยอันนี้เขาเป็นเจ้าจำไปเลย
3: นี่นี่
1: จำไป
4: ค่ะ
3: โอ้ย
1: พักกาดที่นี่จะเงาจัดละอีเจ้าอุจมะจะจัดละด้วยจอพักกาดนี่คือจะเงาจะอีทำไมพี่น้องเหยจอจอ
3: มันจะเงาเจ้า
4: โอ้โหยาวจริงจริง
3: โอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอะกระดูกหมูอะพริกไหนอธิบายรสชาติดิอธิบายรสชาติ
1: น้องอันนี้ไม้แบบบูกแต่คือลังเนื
4: ้
1: อเงี้ยน้องต้องกินกับข้าวนึ่ง
3: ต้องกินกับข้าวนึ่งด้วย
1: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านเก็บปลากี้เนาะเจ้าเปิ้นจะแบะเขาอีกแบะมาอีก
3: แบะแบะพริกก่อนอ่ะ
1: แบะเสร็จปุ๊บจำนั่งอ่ะจำเจ้า
3: เอาน้ำ
1: จากห้าวขึ้นม
3: า
1: แล้วก็หยอกเลยเจ้า
4: หิวอยากลองค่ะ
3: อยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี้แม่ขยับอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะคือน้ำลายเอื้อกเอื้อกอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
4: ผักกาด
1: ต้องกำเงินเจ้าเนาะ
4: ค่ะน้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
1: แม่เจ้าถ้าจอผักกาดจะมีตลอดเป็นจริงของน้องโบผักเหนือกับผักซีนาโมอ่ะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดงไข่มดแดงน้องโบก็กินเจ้าแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอ่ะไข่แมงมันสีอยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจะแป้งกว่าไข่ไข่มดแดงแห
4: ม
1: แต่ราคาไข่มดแดงน้องก็ขนลุกแล้วเจอราคาแมงมันไปขนลุกเจ้าใช่ไหม
3: โอ้ยขนลุกเลย
4: ขอแก้ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
3: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนละไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
5: อย่างมาอีสานมีไข่มดแดงแต่ว่ามันจะไม่ได้กินแบบตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าช่วงนั้นที่มาไม่มีไข่มดแดงเดี๋ยวโมจะพาไปกินก้อยลำชีค่ะ
3: ก้อยลำชี
5: เนื้อวัวที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าเลี้ยงกันหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยผมต้มแซ่บอะไรเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
4: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
5: ใช่ๆค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
5: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่
4: ค่ะ
5: พี่ๆน่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่เนี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนุบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันแต่มันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
4: ใช้ปลาไม่ยุ่งมองไ
6: หนมันยุ่งกว่ากระเดาตัวน้อย
4: ๆอู้ยุ่งตอนกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างโมแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างๆคุณอ่ะอู้มันก็อยู่สูงแค่เนี่ยๆๆๆเฮาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันเหรอมันก็สิคูใส่กระตาโอ้โหหมดแดงหลายบักคักเลย
6: น
4: ี่ไงไม่ว่าตรงอ๋อเนี่ยๆๆๆเสียงเฮียลงแบบปุกเปกเลยอ่ะ
6: ประมา
4: ณเนี่ย
6: พี่ว่าดิใคร
4: โอ้ยน้อยหน่อยนึงได้หน่อยนึงไม่ต้องหมดอู้บึงหมดทุกคนนี่แหละสาเหตุที่มันแพงมันเอาอย่างอีหลีโอ้โหโ
6: อ้ย
4: ไม่ต้องได้ล่ะ
6: นายคนเดียวเนาะ
4: โอ้ยแล้ว

0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามองมามอง
1: ให้ไล
0: ฟ์หน่อยให้ไลฟ์มองไลฟ์ค่ะได้เท่าบาทลุงนี
2: ่มีสองสามร้อย
0: โอ้ได้สามร้อยอ่ะแบ่งคอยร้อยหนึ่งเดี๋ยวบอกลุง
2: ได้ได้ได
0: ้ทางคอยร้อยหนึ่ง

0: โอ้โหน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไทยแล้วแต่ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีขายก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆ
1: 1,500
0: รถ1,500แล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆพอบ่ได้มีตลอด
2: ได้กินเดี๋ยวช่วงนี
0: ้ได้กินเดี๋ยวช่วงนี
3: ้อยากลองอยาก
4: เห็นแล้วหิวเลย
3: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
5: ี่อยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
4: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
6: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
4: ครับ
6: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องนโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
7: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสด
6: ๆหอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทํายังไงรู้มั้ยคร
5: ับยังไงว่ามา
7: อาทิตย์แถวบ้าน
6: หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
4: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธีการกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
6: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได
4: ้ครับไข่ส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเบียของประเทศไทย
7: ค่ะ
4: คงหายาก
5: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
4: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
5: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
4: เออไอ้ทุเรียนที่คุณไม่ได้กินน่ะ
6: ที่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
4: แต่เป็นอีกแล้ว
6: ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
3: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
6: ครับพันธุ์พื้นเป็นทุเรียนพื้นเมืองเค้าเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะคือยังไง
6: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเค้าก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
3: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างเราก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
6: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทำรายการท่องเที่ยวมาทำทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทำเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็